0: ้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
3: โอเค
2: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้จากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่

0: ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
1: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
0: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระ

0: วงศ์ในช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
1: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับ
2: กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะลูก
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับ
1: และพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
0: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
2: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วง 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดง

จารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐ

อ่านว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานไม้แกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปกันก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
3: กินป่ะป่ะ
9: กินป่ะ
3: กินป่ะ
9: ก
3: ินป่ะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้า

0: เตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: หมดเลยเหรอท่านนามารูป
0: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
0: เข้ามาเอาสิโจปัน
1: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: โจปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยข้าปล่อยข
0: ้าใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ
2: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายะ
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ
3: ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูก ลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปสลับเปล่าเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
4: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานที่รูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไตรสีของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจาก

0: พืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

0: ล่ะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
0: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่า
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
0: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำ

0: าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถลี
3: ่นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่

0: พื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่เพื่อนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังจะ

0: งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออก

0: แขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

MCIU DLTV สื่ออนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว

0: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
1: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
2: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
0: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นตึ้งแน่ๆเลย
1: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
0: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
3: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
3: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
1: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
1: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
1: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดง

0: และครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กัมบังกัมบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
3: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
3: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อั้งโล่เรียกไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กัมบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงรับได้นะครับว่าแรงรับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำ

0: ต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ครับกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนนะครับให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองแต่ในบางครั้งนะครับนักเรียนก็จะไปเจอโจทย์นะครับหรือว่าจะไปเจอสถานการณ์ที่จำนวนนั้นเป็นจำนวนคละแล้วให้นักเรียนเนี่ยได้เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมนักเรียนหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรดังนั้นในชั่วโมงนี้มีคำตอบนะครับว่าเราจะสามารถเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับกับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมนักเรียนยังจำในเรื่องของจำนวนคละได้ไหมครับ
1: จำได้ค
0: ่ะจำได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันไปในหน่วยที่ผ่านมานะครับครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละรูปของเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับนักเรียนครับช่วยตอบคุณครูหน่อยครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนั้นจะต้องออกมาที่เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษเก
0: ินมีวิธีการทำอย่างไรครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษหรือตัวส่วนครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนได้ลองเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปเศษส่วนแล้วก็เขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษเกินให้คุณครูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนลองได้ทบทวนตัวเองดูว่าการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรนะครับตอนนี้นักเรียนลองจดโจทย์ลงไปแล้วก็ทำในสมุดได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนะครับที่เป็นเศษเกินให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนก่อนว่าอย่าง3เศษ4ส่วน5นะครับ5นักเรียนจะต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรก
1: นำ3คละ5
0: แล้วก็นำไปบวกกับ4ตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับ3คูณ5แล้วก็นำไปบวก4นะครับตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น5 3คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15บวก4มีค่าเท่า
1: 19
0: นั่นเองได้เป็นเศษ19ส่วน5มีใครได้เศษ19ส่วน5ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยโอ้โหถูกเกือบทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับ5เศษ3ส่วน8นักเรียนครับ5เศษ3ส่วน8ช่วยคุณครูหน่อยครับคุณครูทำไม่ได้เอ๊ะทำยังไงดีเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกิน
1: นำ5ไปคูณ8แล้วบวก3
0: เก่งมากครับนำ5ไปคูณ8แล้วก็นำไปบวกกับ3ตัวส่วนเป็นไงครับตัวส่วนคงเดิม5คูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน40 40บวก3มีค่าเท่ากับ
1: 43
0: จึงได้เป็นเศษ43ส่วน8นะครับนักเรียนตอบคุณครูเสียงดังมากเลยคิดว่านักเรียนหลายคนนะครับก็คงจะทำถูกต้องสำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ไปตามครูได้เลยนะครับโดยต่อไปครับที่เราจะต้องทบทวนเนี่ยในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินเราจะนำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ในการเรียนการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเลยถามนักเรียนครับว่านักเรียนคิดว่าจะเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้หรือไม
1: ่
0: ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าสามารถเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้มีคนตอบถูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับนักเรียนช่วยตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยครับว่านักเรียนตอบว่าอะไรเป็นกลุ่มที่5นะครับตอบว่าอะไรครับ
2: เพราะตัวส่วนเป็น5

0: ถ้าเป็นตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 ค่ะ
1: โอ้โหตอบครบถ้วนเลยปรบมือให้เพื่อนดังๆอีกสักครั้งนึงนะครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าสังเกตจากตัวส่วนเป็นอะไรครับตัวส่วนเป็น5ซึ่ง5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เปลี่ยนให้เป็น10ก็ได้เปลี่ยนให้เป็น100ได้ไหมครับได้เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ได้ไหมได้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างที่เราได้เรียนกันไปนะครับได้นั่นเองถามว่าทราบได้อย่างไรเพราะเพื่อนได้บอกนะครับว่าเพราะมีตัวส่วนคือ5ซึ่งเป็นตัวประกอบของ10ทีนี้เดี๋ยวเรานะครับมาลองเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมกันวันนี้คุณครูบอกนักเรียนเลยว่าจะมีอยู่2วิธีที่คุณครูจะมาสอนให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้สังเกตกันส่วนถ้านักเรียนจะทำวิธีไหนก็เป็นไงครับแล้วแต่ความเขาเรียกว่าความถนัดหรือว่าถ้านักเรียนบอกว่าวิธีนี้ง่ายกว่าหนูอยากทำแบบนี้ผมอยากทำแบบนี้ก็เลือกทำวิธีนั้นได้เลยนะครับตามความชอบของนักเรียนเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่หนึ่งกันก่อนนักเรียนครับวิธีที่หนึ่งครูจะบอกว่าเราจะใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนคิดว่าเราจะทำวิธีไหนความรู้ที่เราทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงคือเรื่องอะไรครับการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับดังนั้นวิธีที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าคุณครูจะต้องทำยังไงก่อนครับคุณครูก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินก่อนหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนี่นะครับเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปของทศนิยมนักเรียนครับขั้นที่1เขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษเกินให้ครูหน่อยทํายังไงครับอันดับแรกนํา3ไปคูณกับ5 3 คูณ 5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ15 15นําไปบวกกับ4ตัวส่วนคงเดิม15บวก4มีค่าเท่ากับ19ได้เป็นเศษ19ส่วน5ทีนี้เศษ19ส่วน5มีตัวส่วนเป็น5เราจะเปลี่ยนให้เป็น10นะครับดังนั้นในขั้นที่2เนี่ยนักเรียนจะเขียนเศษ19ส่วน5ในรูปทศนิยมคุณครูถามว่าถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของที่เราได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราสามารถทำเศษ19ส่วน5ให้เป็นทศนิยมได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาทำยังไงครับเราก็นำจำนวนนับมาคูณทั้งเศษและส่วนก็ต้องมาดูก่อนว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนเศษ19ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ในที่นี้บอกไปแล้วว่าเป็น10แต่ถามว่านักเรียนบางคนบอกคุณครูครับเปลี่ยนเป็น100ได้ไหมได้เปลี่ยนเป็น 1,000 ได้ไหมได้แต่ว่าในที่นี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็น10นะครับเพราะ10น่าจะง่ายที่สุดดังนั้นก็จะนํา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนี่นะครับเพราะว่าอะไร5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เพราะ10หารด้วย5มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเราจึงเปลี่ยน5ให้เป็น10นะครับที่เป็นตัวส่วนต่อไปครับ19คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 38
1: จึงได้เป็นเศษ38ส่วน10โอ้ถ้าได้เป็นแบบนี้นักเรียนสามารถเขียนเศษ38ส่วน10ในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ได้ทำยังไงเอ่ย
2: 3.8
1: นักเรียนตอบครูมาแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นเศษ38ส่วน10นะครับก็จะได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับจึงได้เป็น 3.8 นั่นเองเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูนะครับว่าเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนแบบนี้ที่นักเรียนจะทำโจทย์หรือว่าทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับนักเรียนก็เขียนนะครับ3 4 4ส่วน5หลังจากนั้นครับเราจะเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็นำอะไรครับ3คูณ5แล้วก็ไปบวกกับ4เขียนมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เลย3คูณ5มีค่าเท่ากับ15บวก4เป็น10 9ได้เป็นเศษ19ส่วน5 หลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยน5ให้เป็น10นะครับโดยการนํา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนี่ก็จะได้เป็นเศษ38ส่วน10นักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมจึงได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3.8 นักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขตอบเป็นตัวเลขไทยถ้าให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับทำได้แต่มีนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกครูว่าแล้วถ้าไม่ชอบวิธีนี้นะครับขอทำวิธีอื่นได้ไหมวันนี้ครูก็เลยมีอีกหนึ่งวิธีมาเสนอให้กับนักเรียนได้ดูกันนะครับสำหรับวิธีที่สองครูขอย้อนกลับไปในเรื่องของเศษส่วนที่เป็นที่เราเคยได้เรียนกันมานะครับถามนักเรียนว่าจำนวนคละเนี่ยจริงๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปคันบวกกันได้ถูกต้องไหมครับเป็นการบวกกันของอะไรครับ
3: จำนวนน
1: ับ
3: ก
1: ับ
3: เศษส
1: ่
3: วน
1: จำนวนนับกับเศษส่วนถ้าเราต้องการเขียน3เศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนจะได้ว่าเป็นอะไรครับ3บวกเศษ4ส่วน5แล้วเราจึงเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้เป็นทศนิยมแล้วค่อยนำมาบวกกับ3แบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นวิธีที่2นี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับวิธีที่2นี้เราจะเขียนจำนวนคละในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นในรูปทศนิยมแล้วนำไปบวกกับจำนวนนับถ้าเป็นข้อความแบบนี้นักเรียนอาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากอะไรครับขั้นที่1เนี่ยนักเรียนช่วยบอกครูอีกครั้งนึงครับ3 4 4 5เขียนในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนได้อย่างไรครับ
3: เขียนเป็น
1: 3บวกเศษ4ส่วน5เก่งมากครับ3บวกเศษ4ส่วน5เราก็จะเปลี่ยนจำนวนอะไรครับให้เป็นทศนิยม
3: เปลี่ยนจำนวนนะเอ้ยเศษส่วน
1: เปลี่ยนเศษส่วนที่เป็นเศษ4ส่วน5เป็นทศนิยมแล้วจึงนำมาบวกกับ3พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับและในเรื่องของการบวกทศนิยมบวกลบนักเรียนเรียนไปแล้วถูกต้องไหมเรียนไปตอนไหนครับเก่งมากครับแสดงว่านักเรียนยังจำได้เราเรียนกันไปในตอนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวมาช่วยครูหน่อยว่าเขียนเศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้อย่างไร5ที่เป็นตัวส่วนเป็นตัวประกอบของอะไรครับ
3: เป็นต
1: ั
3: วประกอบของ
1: 10เป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 แต่เราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนอะไรดีง่ายๆเปลี่ยนให้เป็น10จะง่ายที่สุดนะครับดังนั้นครูก็จะเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10ก็จะนำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็น3บวกกับนะครับ4คูณ2แล้วก็ส่วน5คูณ2 4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ได้เป็นเศษ8ส่วน10ครูถามนักเรียนว่าเศษ8ส่วน10ตรงนี้เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 0.8
1: เก่งมากได้เป็น 0.8 ดังนั้นเราจะนำขั้นต่อไปเราก็จะต้องนำ3ไปบวกกับ 0.8 นักเรียนบวกเป็นไหมครับ
3: เป
1: ็นได้เท่าไหร่เอ่ย 3.8 นั่นเองเห็นไหมครับได้เป็น 3.8 ทีนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรนี่ครูมีตัวอย่างนะครับจากข้อนี้เลยนักเรียนก็เขียนลงไปก่อน3เศษ4ส่วน5เท่ากับเขียนให้ครูหน่อยครับการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วน
3: เท่าก
1: ับอะไรเอ่ย
3: 3
1: บวกเศษ4ส่วน5นะครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรครับเศษ4ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10ก็นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้หลังจากนั้นคูณกันเลยครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ3บวกเศษ8ส่วน10เศษ8ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้ไหมครับ
3: ได้
1: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 0.8
1: นักเรียนก็จะนำ3มาบวกกับ 0.8 มีค่าเท่ากับ
3: 3.8
1: นั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนก็ตอบเลยเป็น 3.8 นักเรียนเห็นไหมครับว่าในวันนี้ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมนั้นถามนักเรียนก่อนว่ายากไหมครับ
3: ไม่ยาก
1: ถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาที่เราเพิ่งเรียนกันมาถูกต้องไหมครับถามนักเรียนก่อนว่า

0: วิธีที่หนึ่งที่ครูได้สอนไปในการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมเราทำยังไงนะครับทำยังไงนะ
1: คละให้เป็นในรูปของเศษเก
0: ิน เก่งมากครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วเราก็เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 แล้วจึงเขียนในรูปของทศนิยมแล้ววิธีที่2นะครับที่ครูได้สอนไปวันนี้
1: จำนวนนับของจำนวนคละนั้นมาบวกกับเศษส่วนของจำนวนคละน
0: ั้
1: น
0: นักเรียนบอกว่าก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ10 100หรือ1,000นะครับแล้วก็เขียนในรูปทศนิยมแล้วจึงไปบวกกับจำนวนนับนั้นนั่นเองในวันนี้คุณครูก็เตรียมโจทย์มาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำด้วยนะครับโดยนักเรียนนั้นจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็เขียนจำนวนคละที่กำหนดให้ในรูปของทศนิยมก็จะมีอยู่2ข้อนะครับนักเรียนภายในกลุ่มสามารถปรึกษากันได้โดยนักเรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีทำออกมาโดยข้อที่1ครับโจทย์คืออะไรครับนักเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ
1: เขียน5เศษ3ส่วนแบ่งในรูปทศนิยม
0: ต่อไปครับข้อที่2ครับ
1: เขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยม
0: ใช่แล้วครับข้อ1คือเขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยมแล้วก็ข้อที่2นะครับเขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยมทีนี้เดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนนักเรียนจะทำยังไงดีครับทำวิธีที่ตนเองถนัดไหมหรือว่าจะทำทั้ง2วิธีดีเอาไงดีครับใครอยากทำทั้งสองวิธีบ้างยกมือขึ้นหน่อยมีบางส่วนนะครับใครอยากทำวิธีที่ตนเองถนัดยกมือขึ้นครับโอ้โหจากห้องต้นทางนะครับขอคุณครูบอกว่าขอทำวิธีที่ตนเองถนัดได้หรือไม่นะครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูว่านักเรียนต้องการแบบไหนแล้วก็ให้นักเรียนได้เลือกตามที่นักเรียนตกลงกันได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยทั้ง2ข้อเลยแล้วก็เฉลยไปทั้ง2วิธีเลยนะครับเผื่อนักเรียนบางคนเนี่ยทำ2วิธีนักเรียนก็จะได้ดูว่ามีวิธีการทำที่ถูกต้องอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอนักเรียนต้นทางครับช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยในข้อที่1มีใครไม่เอ่ยเป็นพิญญาพัฒน์นะครับในกลุ่มที่5พิญญาพัฒน์ออกมาเลยครับเดี๋ยวพิญญาพัฒน์ช่วยเฉลยทั้ง2วิธีให้ครูหน่อยได้ไหมครับได้นะครับเริ่มจากข้อที่1ครับโจทย์คือเขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยมวิธีที่1ทํายังไงก่อนครับเริ่มแรกเลย
1: เปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกิน5เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ43ส่วน8ค่ะ
0: เศษ43ส่วน8หลังจากนั้นเราพิจารณายังไงต่อครับ
1: พิจารณาตัวส่วนค่ะ
0: เก่งมากครับพิจารณาตัวส่วนตัวส่วนของเราคือเท่าไหร่ครับเอ่ย
1: ค่ะ
0: คือ8ถามว่า8เป็นตัวประกอบของอะไรครับ10 100หรือว่า 1,000
1: 1,000 ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ได้ถูกต้องไหมครับถ้าครูต้องการเปลี่ยน8ที่เป็นตัวส่วนให้เป็น 1,000 จะต้องทำยังไงครับ
1: นำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ
0: นำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่า43คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5,375 ค่ะ
0: 5,375 ส่วน 1,000 ถูกต้องไหมครับแล้วเศษ 5,375 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5.375 ค่ะ
0: 5.375 นั่นเองเพื่อนๆครับได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ 5.375 เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเฉลย อีกหนึ่งวิธีให้ครูก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิธี2ทำยังไงครับข้อนี
1: ้นำ5มาบวกกับเศษ3ส่วน8ค
0: ่
1: ะ
0: นำ5มาบวกเศษ3ส่วน8ก็คืออะไรครับเขียนจำนวนนับบวกกับเศษส่วนใช่ครับเพราะว่าจำนวนคลาสเนี่ยสามารถเขียนในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนได้หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ8เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนเศษ3ส่วน8ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 ถูกต้องไหมครับโดยการที่นำอะไรครับ
1: 125มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ
0: เก่งมากครับนำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น5บวกกับเศษอะไรครับ
1: เศษ375ค่ะ
0: เศษ375ส่วน 1,000 เศษ375ส่วน 1,000 เขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.375
0: นั่นเองเราก็จะนำ5ไปบวกกับ 0.375 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5.375
0: ได้เป็น 5.375 นักเรียนจะสังเกตว่าวิธีทั้ง2วิธีนะครับเมื่อทำเนี่ยก็จะได้คำตอบเหมือนกันนั่นเองนักเรียนก็เลือกใช้ตามความถนัดของตนเองนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเพื่อนได้ออกมาเฉลยในข้อที่1ทั้ง2วิธีให้กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข้อขอเป็นอีก1คนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่5มันเดิมเลยนะครับนักเรียนต้นทางยกมือมาแล้วเป็นพัชรสอนพัชรสอนครับเดี๋ยวออกมาเฉลยข้อที่2ทั้ง2วิธีเลยครับให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูกันด้วยโดยโจทย์คือเขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยมวิธีที่1พัชรสอนทำยังไงครับเราจะเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปอะไรเอ่ย
1: เศษเกินค
0: ่
1: ะ
0: ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกิน11เศษ1ส่วน4เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ45ส่วน4ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเราก็จะนำ11ไปคูณ4เป็น44บวก1เป็น45นะครับได้เป็นเศษ45ส่วน4เอ๊4ถามพัชรสอนว่าเป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ
1: ไม่เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นเป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นและเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นทีนี้พัชรสอนเลือกเปลี่ยนให้เป็น100หรือว่า 1,000 ครับ
1: 100ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น100นะครับเศษ45ส่วน4เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: 25ค่ะ
0: นำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองพัชรสอนครับ45คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1,125 ค่ะ
0: ได้เป็น 1,125 ส่วน100นะครับแล้ว1 เศษ 1,125 ส่วน100นี้เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เขียนได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 11.25 ค่ะ
0: ได้เป็น 11.2 เองเก่งมากๆเลยนะครับก็ตอบ 11.25 เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้คำตอบเหมือนกับพัชรสอนไหมครับได้เหมือนกันเลยใครที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขตามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเฉลย อีก1วิธีให้ครูก่อนครับวิธีที่2เราจะทำยังไงครับเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกกันของอะไรเอ่ยจำนวน
1: นับกับเศษส่วนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองก็จะได้เป็น11บวกกับเศษ1ส่วน4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำเศษ1ส่วน4คูณด้วย25ค
0: ่
1: ะ
0: พระจารย์สอนจะเปลี่ยน4ให้เป็น100จึงนำเศษ1ส่วน4นะครับขอโทษครับจึงนำ25ไปคูณเศษ1ส่วน4ทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 11บวกเศษ25ส่วน100ค่ะ
0: 11

0: เราก็จะนำ11ไปบวกกับ 0.25 ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 11.25
0: ได้เป็น 11.25 นะครับ 11.25 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับเก่งมากๆเลยครับไปนั่งที่ได้เลยทีนี้นะครับฝากแบบฝึกหัดที่ 2.4 เนี่ยให้นักเรียนได้ลองทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันอีกสักนิดนึงนักเรียนครับในวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับการ
1: เขียนจำนวนครั้งในรูปทศนิยม
0: การเขียนจำนวนครั้งในรูปทศนิยมจะมีอยู่กี่วิธีครับ2วิธีที่ได้สอนไปวิธีที่1ทำยังไงเอ่ยเขียนจำนวนครั
1: ้ง
0: ให้เป็นเศษเกินแล้วจึงเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 แล้วก็เขียนในรูปของทศนิยมนะครับวิธีที่2ที่ครูได้สอนครับคืออะไรครับเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแล้วเราก็เปลี่ยนเศษส่วนให้มีตัวส่วนเป็น110หรือว่า 1,000 ก็ได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเศษส่วนนั้นเนี่ยให้เป็นทศนิยมแล้วก็นำไปบวกกับจำนวนนับนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าอาจเขียนจำนวนครั้งในรูปเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นในรูปทศนิยมหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับเขียนจำนวนครั้งในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนจากนั้นเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมแล้วนำไปบวกกับจำนวนนับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.5 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณ

0: แปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอน ่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวจะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีนักเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่เรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมที่เรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูนะคะมีภาพนักเรียนนั้นช่วยกันสังเกตค่ะดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าภาพนั้นคือภาพอะไรไปดูกันเลยค่ะนักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: กระต่าย
0: อ๋อกระต่ายมีกี่ตัว
1: 2
0: ตัว2ตัวนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยแม่กระต่ายแล้วก็พ่อกระต่ายค่ะถ้านักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางช่วยคุณครูสังเกตหน่อยสิคะว่าทั้งพ่อกระต่ายและแม่กระต่ายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอาแม่กระต่ายก่อนนะคะแม่กระต่ายนะแม่กระต่ายมีลักษณะอย่างไรคะ
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: เป็น
0: สีสีตรงบริเวณไหน
1: บริเวณ
0: ขนลำตัวใช่ไหมคะเอาขนก่อนขนมีสีอะไรขนนะคะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลอะไรอีกไปดูที่หูสิหูเป็นยังไงหูตั้งเนาะหูตั้งมีสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: สีขาวอย่างเดียวไหมสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยใช่ป่ะใช่ไหมคะหรือใครมองเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยไหนใครมองเป็นสองสียกมือไหนใครมองมากกว่าสองสีมีอยู่สองสีเนาะต่อไปไปดูจมูกจมูกเป็นยังไงคะจมูกเป็นสีขาวสีชมพูนะคะสีชมพูสีขาวอมชมพูหรือถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นว่าเป็นสีชมพูนะคะตาบ้างค่ะ
1: ตา
0: สีอะไรนะ
1: ส
0: ีน้ำตาลตาสีดำนะคะนักเรียนมองออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่ถ้าภาพนะคะถ้าครูมองใกล้ๆนี้นะคะจะเห็นว่าตาเป็นสีดำนะนั่นคือลักษณะของแม่กระต่ายเดี๋ยวไปดูพ่อกระต่ายกันบ้างพ่อกระต่ายมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ีขนสีขาวและสีดำมีสองสีใช่ไหมนะคะขนสีขาวและสีดำแล้วใบหู
1: จะสีขาว
0: หูเป็นยังไงหูพับไหม
1: ไม
0: ่หูเป็นยังไงคะหูตั้งเนาะหูตั้งนะคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูด้วยแล้วอะไรต
1: ่
0: อจมูกจมูกสีอะไรคะจมูกจมูกก็จะเป็นสีชมพูตาล่ะคะตาสีดำนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะลักษณะต่างๆนะคะทั้งกระต่ายพ่อกระต่ายแล้วก็แม่กระต่ายก็เป็นลักษณะที่นักเรียนนั้นตอบกันมาแล้วถ้าพ่อกระต่ายกับแม่กระต่ายสืบพันธุ์นะคะนักเรียนคิดว่าลูกกระต่ายน่าจะมีลักษณะอย่างไร
1: มีขนสีขาวรอบตามีน้ำตาลแล้วก็ส
0: ีให้คิดเดี๋ยวทำทีละคนเพราะต้องถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้นถ้าพ่อกระต่ายกับแม่กระต่ายสืบพันธุ์คิดว่าลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีสีอะไรหรือจะมีลักษณะเป็นอย่างไรให้คิดไหนใครจะตอบคะยกมือให้คนอื่นบ้างลูกเก่งมากให้คนอื่นบ้างน่ารักมากค่ะคนอื่นเชิญค่ะจับไมค์เลยลูกอภิชาติธนชาติคิดว่าลูกกระต่ายน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเมื่อเอาพ่อกระต่ายกับแม่กระต่ายมาสืบพันธุ์มาผสมพันธุ์กันเอาง่ายๆคิดว่าลูกออกมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: มีลำตัวเป็นสีขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าลำตัวน่าจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลล่ะเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าน่าจะมีสีขาวสีน้ำตาลสีขาวทั้งหมดเลยไม่ได้หรอหรือสีน้ำตาลทั้งหมดไม่ได้หรอทำไมถึงคิดว่าน่าจะมีทั้งสีขาวและสีน้ำตาลเพราะอะไรครับตามความคิดของเราสีขาวสีน้ำตาลนั้นมาจากไหน
2: มาจากไหน
0: คะคนอื่นว่าไงคิดว่ามาจากไหน
1: มาจากน้ำตาล
0: มาจากแม่กระต่ายมาจากแม่กระต่ายใช่ไหมใช่ไหมคะธนชาติธนชาติคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะนั่งลงเอาคนอื่นบ้างค่ะคนอื่นบ้างตอบแตกต่างจากเพื่อนนะให้หัวหน้าตอบค่ะหนูคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะลูกกระต่าย
2: เป็นสีขาวสีน้ำตาลสีดำค่ะ
0: มี3สีเลยใช่ไหมสีขาวสีน้ำตาลและสีดำทำไมถึงคิดว่าลูกกระต่ายน่าจะมี3สีคะลูก
2: ได้มาจากพ่อแม
0: ่อ๋อผสมกันระหว่างพ่อแล้วก็แม่นะคะอ่ะมีคำตอบอื่นไหมคะดีมากค่ะนั่งลงค่ะมีคำตอบอื่นไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมโซดารัสโซดารัสอยู่ใกล
2: ้ๆน่าจะมีขนสีดำเหมือนพ่อค่ะอ๋อ
0: น่าจะมีขนสีดำเหมือนพ่อเหมือนพ่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะนั่งลงมีคำตอบอื่นไหมคะมีอีกนะคะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะลูกปัด
3: น่าจะมีขนสีขาวน้ำตาลเหมือนแม่แต่มีขนยาวเหมือนพ่อค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็มีทั้งผสมกันเลยทั้งของพ่อแล้วก็ของแม่ใช่ไหมคะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนๆที่ตอบค่ะนะเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นนะคะตรงนี้เราก็ต้องมีเหตุผลในการตอบนะเพราะอะไรนะก็คำตอบนักเรียนก็แตกต่างกันออกไปนักเรียนคิดว่าความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเราเรียนมาแล้วในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมคะของพืชเรียนมาแล้วเนาะเราก็มาเรียนของอะไรคะของสัตว์แล้วที่เรียนที่เรียนตกมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่ครูถามว่าลูกจะได้ออกมาในลักษณะอย่างไรเนี่ยคิดว่าเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมไหมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกี่ยวคิดว่ามีประโยชน์ไหมและประโยชน์นั้นประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะนะคะจากกิจกรรมที่2นะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมเมื่อเรียนในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขและระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขได้นะคะสังเกตลักษณะของสัตว์และลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็วันนี้ได้พยากรณ์ลักษณะของสัตว์นะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นครอบครัวสุนัขนะคะกิจกรรมที่ทำนะคะในวันนี้จะอยู่ในหน้า63ค่ะก็คือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4ค่ะซึ่งอยู่ในใบงานนักเรียนนักเรียนสามารถเปิดได้เลยนะคะข้อที่1ถึง4หน้า63เจอหรือยังคะเจอแล้วยังได้ใครเจอแล้วยกมือเจอแล้วน่ารักมากมากนะคะอ่านในใจค่ะว่า4ข้อนี้ทำอย่างไรและเดี๋ยวมาคุยกันค่ะว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะ

0: เอาล่ะเรียบร้อยแล้วยังคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ต้องทำอะไรบ้างอะคะพูดในภาพรวมทำอะไรบ้างคะขออาสาค่ะอาสาขออาสาขออาสาให้ณภัทรค่ะณภัทรวันนี้น่ารักมากนะพัดอาสานะคะตามความเข้าใจของเราทำอะไรบ้างครับ
1: ให้อ่านสถานการณ์และก็พิจารณาเกี่ยวกับภาพของสุนัขครับ
0: ต่อไปทำอะไรต่อคะตามความเข้าใจของเรามีแค่นี้ไม่กิจกรรมคนอื่นค่ะคนอื่นลูกอ่านนะพัดนั่งลงต่อไปกลุ่ม3หนูใช่ต่อจากณภัทรนะต่อจากณภัทรมีอ่านสถานการณ์แล้วก็อะไรนะครับเมื่อสักครู่ณภัทรบอกว่าพิจารณาพระสุนัขไงต่อคะ
2: แล้วก็ระบุปัญหาของส

0: านการณ์ค่ะ
1: ระบุปัญหาสถานการณ์มีอะไรอีกหมดหรือยังคนอื่นล่ะคะ
0: แล้วก็บันทึกผลค่ะ
1: มีบันทึกผลด้วยคนอื่นล่ะคะคนอื่นล่ะคะอ่ะต่อเลยให้หนูผู้ชาย
0: วาดรูปพ่อสุนัขครับ
1: อ๋อวาดรูปแล้วหลังจากวาดรูปทำอะไรอ่ะลูก
0: หลังจากวาดรูปว่ารูปพ่อสุนัขตามการคาดการณ์โดยระบุรายละเอียดของลักษณะต่างๆครับ
1: ต้องมีการคาดการณ์ด้วยใช่ไหมคะวันนี้แล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อนั่งลงทำยังไงต่อคะหลังจากวาดเรียบร้อยแล้วต่อไปสรวิทย
2: ์พร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค
1: ่
2: ะ
1: มีเหตุผลประกอบด้วยเนาะแล้วหลังจากนั้นทำอะไรคะวาดเรียบร้อยแล้ว
2: นำเสน
1: อนำเสนอ
2: โดยโน้มน้าวให้ผู้อื่นคอยตามค่ะ
1: วันนี้มีการพูดทำไมด้วยโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามด้วยหมดแล้วยังคะหมดแล้วยังลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมสรินั่งลงอ้าวสุวรินเยี่ยมค่ะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์หน่อยครับ
3: แสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการณ์ครับ
1: อ๋อมีการแสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการณ์อ่ะนั่งลงค่ะเอาปรบมือกับเพื่อนที่ตอบค่ะแค่กล้าที่จะพูดก็คือเก่งแล้วนะคะอ่ะมาค่ะมาซึ่งนักเรียนนานอันดับแรกต้องอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะอ่านแล้วต้องพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรคะภาพของสุนัขแล้วต้องทำไมด้วยเมื่อพิจารณาแล้วก็ต้องใช่ระบุปัญหาของสถานการณ์นี้ค่ะว่าปัญหาของสถานการณ์เนี้ยคืออะไรนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำอะไรคะอภิปรายเพื่ออะไรคาดการใช่ไหมคาดการเกี่ยวกับลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้ของพ่อสุนัขนะคะคาดการหรือการพยากรณ์ก็คือการคาดคะเนลักษณะของพ่อสุนัขว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะให้วาดรูปสุนัขตามที่เราคาดการเอาไว้เลยว่านี่แหละลักษณะแบบนี้นะแล้วก็วาดรูปตามนะคะแล้วต้องระบุอะไรด้วยนี่สำคัญระบุอะไรคะรายละเอียดค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะต่างๆนะคะของพ่อสุนัขให้ชัดเจนพร้อมอะไรด้วยคะให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะถึงที่มาของลักษณะต่างๆของพ่อสุนัขพ่อของสุนัขนะคะว่าได้มาอย่างไรนะคะหลังจากนั้นให้ทำอะไรต่อไปคะให้นำเสนอค่ะลักษณะของพ่อสุนัขของกลุ่มตัวเองนะคะของกลุ่มตัวเองแล้วก็พูดโน้มน้าวด้วยพูดโน้มน้าวอย่างไรพูดโน้มน้าวยังไงคะก็คือให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมคล้อยตามสิ่งสำคัญเลยต้องแสดงอะไรคะแสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการประกอบนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพ่อสุนัขของกลุ่มอื่นนะคะหลังจากนั้นร่วมกันพิจารณาทำอะไรคะเลือกสุนัขนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็มาอภิปรายร่วมกันถึงลักษณะพันธุกรรมของสุนัขนั่นเองอ่ะวันนี้ยากไหมกิจกรรมไม่ยากนะคะเอาละค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะสถานการณ์จะอยู่ในหน้า64นะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วก็จะมีการระบุปัญหาของสถานการณ์นะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านพร้อมกันเลยนะคะอ่านพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะหันมาที่หน้าจอคุณครูก็ได้ค่ะหรือจะก้มอ่านที่ใบงานนักเรียนก็ได้แต่อ่านพร้อมกันนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3

รียนเป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวนี้นักเรียนคิดว่าลักษณะของพ่อสุนัขน่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นอ่านแล้วนะคะทราบไหมว่าความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรเขาต้องการอะไรเดี๋ยวให้เวลาในการคิดแล้วก็บันทึกลงไปค่ะสามารถคุยกับเพื่อนได้ในกลุ่มเดี๋ยวครูให้เวลาค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถบันทึกตอบคำถามตรงนี้ไปได้เลยนะคะว่าความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไร

0: เรียบร้อยไหมคะนักเรียนความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรออโต้ตอบค่ะ
1: หาลักษณะของพ่อสุนัขครับ
0: หาลักษณะของพ่อสุนัขเอาล่ะเอานั่งลงค่ะมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะใครตอบแตกต่างจากเพื่อนมีไหมมีไหมคะมีสรวิทย์ตอบค่ะคนอื่นน่ะตอบเหมือนออโต้หมดเลยหรอคะความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรสรวิทย์ตอบว่าอะไรครับ
2: เพราะเหตุใดลูกสุนัขจึงมีขนสีดำที่แตกต่างไปจากแม่ได้และยังไม่รู้ว่าพ่อของลูกสุนัขคือตัวไหน
0: นี่คือคิดว่าสรวิทย์คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงค่ะมีใครตอบแตกต่างจากนี้มีไหมคะมีอีกไหมมีไหมคะปัญญาปัญญาตอบค่ะ
3: ต้องการหาพ่อของลูกสุนัขที่น่าจะมีลักษณะที่เป็นไปได้ค่ะ
0: ค่ะใครสังเกตบ้างว่า3กลุ่มนี้ตอบเหมือนกันไหมตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยเหรอคะ3กลุ่มนี้ตอบเหมือนกันไหมแตกต่างกันกลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนถูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มไหนถูกคะมากที่สุดมาดูนะคะความต้องการในการนี้ก็คือต้องการหาพ่อของลูกสุนัขที่น่าจะมีลักษณะเป็นไปได้นี่คือความต้องการส่วนปัญหาก็เหมือนที่กลุ่ม3ตอบที่สรวิทย์ตอบถูกถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาปัญหาเป็นปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าลูกที่ได้สีดำมานั้นใครสุนัขตัวไหนจะเป็นพ่อใช่ไหมคะนั่นคือปัญหาแล้วเขาก็บอกว่าความต้องการเนี่ยเขาตอนนี้เขาต้องการหาพ่อของลูกสุนัขที่น่าจะมีลักษณะที่เป็นไปได้นะคะเอาประเมินทั้ง3กลุ่มที่ตอบเลยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้มีอยู่ในสถานการณ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะใกล้ๆบรรทัดสุดท้ายอ้าวต่อไปค่ะต่อไปให้นักเรียนทำอะไรต่อไปต้องวาดรูปแล้วนะคะการอภิปรายเพื่อคาดการเกี่ยวกับลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้ของพ่อสุนัขนะคะตรงส่วนนี้ค่ะรูปลักษณะที่เป็นไปได้ของพ่อสุนัขหนูเห็นแล้วตรงนี้คือหนูเห็นแม่แล้วใช่ไหมเห็นลูกทีนี้เราต้องไปดูที่ใครดูที่ใครคะดูที่ลูกตอนนี้ลูกเหมือนแม่ไหมถ้าหนูดูแล้วเนี่ยก็แตกต่างตรงสีใช่ไหมถ้าชัดเจนคือสีแต่รูปร่างก็จะมีความคล้ายอยู่แตกต่างตรงสีนี่หน้าที่ของเราก็คือทำอะไรคะจะต้องคาดการและเอ๊ะพ่อสุนัขเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงก็คุยกันในกลุ่มอภิปรายแล้วก็ทำอะไรคะวาดรูปลงไปเมื่อวาดรูปแล้วสิ่งสำคัญเลยต้องเขียนอะไรด้วยเหตุผลสนับสนุนการคาดการลักษณะของพ่อสุนัขว่าหนูมีเหตุผลอะไรทำไมถึงวาดรูปออกมาในลักษณะแบบนี้วาดรูปของพ่อสุนัขออกมาลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะนักเรียนทำอะไรกิจกรรมปลายทางวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อคาดการเกี่ยวกับลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้ของพ่อสุนัขวาดรูปพ่อสุนัขตามการคาดการณ์นะคะโดยระบุรายละเอียดของลักษณะต่างๆให้ชัดเจนพร้อมให้เหตุผลประกอบถึงที่มาของลักษณะต่างๆของพ่อสุนัขสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูนั้นคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตรงนี้นักเรียนอย่าลืมเขียนเหตุผลสนับสนุนการคาดการลักษณะของพ่อสุนัขนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะการคาดการการคาดการคือการคาดคะเนเมื่อเราเห็นลูกสุนัขแล้วเราลองคาดคะเนนะคะหรือคาดการเนี่ยว่าเอ๊ะพ่อสุนัขน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยให้เหตุผลด้วยว่าทำไมหนูถึงวาดรูปพ่อสุนัขออกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหนูมีวิธีการคาดการอย่างไรนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเขียนเหตุผลสนับสนุนการคาดการณ์ของพ่อสุนัขด้วยนะคะต่อไปเราจะต้องนำเสนอแล้วค่ะนะคะนำเสนอโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการประกอบเหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเนี่ยที่ครูสังเกตเนี่ยนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนในกลุ่มมีการวาดกันหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนก็ส่งตัวแทน1คนนะคะที่พูดโน้มน้าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการประกอบด้วยซึ่งเรียนก็ดูแล้วตัดสินใจเลือกว่าเราจะดูนะคะเราจะเลือกของเพื่อนคนไหนหรือของใครที่จะนำเสนอตรงส่วนนี้นะคะสำหรับการพูดโน้มน้าวที่ดีนะคะก็ควรมีเหตุผลหรือหลักฐานประกอบการพูดรวมทั้งท่าทางคำพูดก็ต้องสุภาพนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดนะคะนั่นคือลักษณะที่ดีของการพูดโน้มน้าวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนิดนึงนะคะในการที่จะเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้เวลาสัก3 นาทีพอไหมพอไหมคะอ่ะพอนะคะนั้นต้นทางและปลายทางไปเตรียมตัวเลยค่ะ

0: นักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะส่วนนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนำเสนอลักษณะของพ่อสุนัขกลุ่มตนเองนะคะโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามโดยแสดงเหตุผลที่ใช้ในการคาดการประกอบแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพ่อสุนัขของกลุ่มอื่นนะคะแล้วก็รบกวนครูปลายทางเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้นำเสนอค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปนำเสนอพูดโน้มน้าวกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดรูปลักษณะที่เป็นไปได้ของพ่อสุนัขครับเหตุผลสนับสนุนการคาดการลักษณะของพ่อสุนัขมีปลายหูที่แหลมมีขนสีขาวดำมีจมูกสีดำมีขนปุยยาวมีหูสีชมพูและดำคล้ายลูกครับ
0: แล้วดำคล้ายรูปเลยนี่คือคาดการณ์ของพ่อสุนัขใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกลุ่มที่1นะคะต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะออกมานำเสนอเรื่องรูปลักษณะที่เป็นไปได้ของพ่อสุนัขค่ะเหตุผลสนับสนุนการคาดการณ์ลักษณะของพ่อสุนัขเพราะลูกสุนัขมีขนสีขาวดำขนปุยยาวแตกต่างจากแม่สุนัขดังนั้นลูกสุนัขอาจเหมือนพ่อค่ะ
0: แล้วพ่อมีลักษณะเป็นยังไงคะลูก
2: พ่อมีลักษณะขนสีขาวดำค่ะ
0: ขนสีขาวดำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เรียบร้อยยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มที่สองเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะเตรียมตัว
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องรูปลักษณะที่เป็นไปได้ของพ่อสุนัขค่ะเหตุผลสนับสนุนการคาดการณ์ลักษณะของพ่อสุนัขดูจากรูปของสุนัขและคิดว่าโอกาสที่พ่อสุนัขมีขนสีดำและสีขาวอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
0: นั่นหนูวาดมาเป็นลักษณะของขนที่มีสีอะไรคะ
3: สีดำกับสีขาวค่ะ
0: สีดำและสีขาวนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่3นะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่ม4ครับวันนี้ผมจะมาออกมานำเสนอการคาดการลักษณะของพ่อสุนัขเพราะลูกสุนัขมีขนยาวมีขนปุยยาวและมีขนสีดำขาวจมูกสีดำเพราะฉะนั้นพ่อสุนัขอาจมีขนสีดำขาว
0: คาดการณ์ไว้ว่ามีขนสี
4: ดำขาวครับ
0: ดำและขาวมีลักษณะอื่นๆอีกไหม
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีคิดว่าเด่นแน่นอนสีขาวกับสีดำใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เรียบร้อยไปแล้วสำหรับกลุ่มที่4นะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
5: สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มที่5ครับวันนี้จะมานำเสนอ

0: เรื่องเหตุผลสนับสนุนการคาดการลักษณะของพ่อสุนัขครับมีขนปุยสีดำขาวหูไม่แหลมหางกุดมีสีขาวบริเวณเท้าลูกสุนัขมีหูแหลมเหมือนแม่แต่มีขนปุยสีขาวดำขอบคุณครับ
1: มีขนสีขาวดำเหมือนใครคะ
0: เหมือนพ่อครับ
1: อ๋อเหมือนพ่อนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะขอบใจมากลูกนะคะทั้ง5ปรบมือกับเพื่อนค่ะตัวแทนทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาร่วมกันดูอีกครั้งหนึ่งของแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มไหนนะคะที่คาดการของพ่อสุนัขออกมาได้เป็นไปได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะร่วมกับพิจารณาเลือกลักษณะของพ่อสุนัขที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาตอบคำถามกันตรงนี้ก่อนทั้งต้นทางและปลายทางหันมาข้างหน้าก่อนนะคะลูกนะนักเรียนมีการคาดการพ่อสุนัขได้อย่างไรและใช้ข้อมูลอย่างไรคะมีการคาดการพ่อสุนัขได้ยังไงอ่ะหนูจะคาดการอ่ะ
2: ดูจากสีขนของลูก
1: ดูจากลูกใช่ไหมดูตรงส่วนไหนของลูกบ้าง
2: ส
1: ีขนนั้นใช้ข้อมูลได้อย่างไรก็คือตรงนี้คือคาดการลักษณะของพ่อสุนัขจากลูกสุนัขเหมือนที่เพื่อนตอบโดยใช้ข้อมูลจากไหนนะจากลักษณะต่างๆของลูกสุนัขนั่นเองนะคะต่อไปแล้วนักเรียนมีวิธีการเลือกพ่อสุนัขที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดได้อย่างไรเลือกได้ยังไงเมื่อสักครู่เรามีการเลือกกันในกลุ่มย่อยของเราด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเนาะเราร่วมกันอภิปรายในกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็เลือกในกลุ่มย่อยของเราด้วยก่อนนำเสนอใช่ไหมนะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการเลือกพ่อสุนัขที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดได้อย่างไรคะมีวิธีการยังไงดูจากอะไรอะ
2: ดู
1: จากลักษณะของอะไรนะคะ
2: ลักษณะขน
1: สีของขนของใคร
2: ของ
1: ลูกแล้วก็ไปคาดการของพ่อสุนัขใช่ไหมคะก็คือมีลักษณะต่างๆของพ่อสุนัขกับลูกสุนัขที่ทำไมคะดูแล้วก็คือมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุดนะคะเราถึงตัดสินใจทำไมคะเลือกของเพื่อนออกมาในกลุ่มนะคะเราก็ต้องมีการคุยกันในกลุ่มนะต่อไปจากการคาดการณ์ของแต่ละกลุ่มค่ะนักเรียนคิดว่าภาพของพ่อสุนัขกลุ่มใดมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะเหตุใดเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เราเลือกในกลุ่มย่อยแล้วใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวลองมาดูทุกกลุ่มนะคะและลองดูซิว่าพ่อของสุนัขกลุ่มใดนะที่เป็นไปได้มากที่สุดและเพราะอะไรถึงคิดว่ากลุ่มนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวดูของแต่ละกลุ่มค่ะเอาละค่ะนักเรียนดูกลุ่มที่หนึ่งลองดูนะคะว่ากลุ่มไหนที่คาดการพ่อสุนัขได้เป็นไปได้มากที่สุดกลุ่มหนึ่งดูนะกลุ่มสองนะคะลองดูนะกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสี่แล้วก็กลุ่มที่ห้าสุดท้ายเอาละทั้ง5กลุ่มหนูคิดว่ากลุ่มไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดคะการคาดการของพ่อสุนัขออกมากลุ่มไหนที่เป็นไปได้มากที่สุดกลุ่มไหน
2: 1
1: กลุ่มไหนคะในใครว่ากลุ่ม1ยกมือทำไมถึงคิดว่าเป็นกลุ่ม1อ่ะเหตุผลเพราะว่าอะไรคะอ๋อคล้ายกับลูกสุนัขมากที่สุดใช่มั้ยกลุ่ม1มีกลุ่มอื่นมีกลุ่มอื่นนำเสนอกลุ่มอื่นมั้ยคะมีมั้ยนอกจากกลุ่ม1โหวตให้กลุ่ม1หมดเลยเหรอคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่ม1สรุปว่าของห้องเราต้นทางโหวตให้เป็นกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะกลุ่ม1เหตุผลเพราะว่าอ๋อคล้ายกับลูกมากที่สุดเลยใช่ไหมคะเอาในกลุ่ม1ยกมือค่ะกลุ่ม1ปรบมือให้กลุ่ม1หน่อยนะคะออกมาแล้วนะคะมองแล้วคาดการได้ใกล้เคียงมากที่สุดเลยหรือกับลูกสุนัขมากที่สุดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายต่อไปอีกนิดนึงค่ะนักเรียนนะคะว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดลูกสุนัขจึงมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ของสุนัขคะเพราะอะไร

0: เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะ
1: เพราะมีขนที่ปุย
0: เพราะมีขนที่ปุยเหมือนกับอะไรนะเหมือนพ่อและแม่กลุ่มอื่นล่ะคะเพราะอะไรนั่นเลยคิดว่าเพราะเหตุใดลูกสุนัขจึงมีลักษณะที่เหมือนหรือ

0: ูซิว่าใช่หรือเปล่านะคะพอลูกสุนัขได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่สุนัขดังนั้นเมื่อลูกออกมาลูกจะมีลักษณะที่คล้ายหรือเหมือนกับพ่อและแม่นั่นเองนะคะเหมือนที่นักเรียนเมื่อสักครู่ที่นักเรียนนั้นได้ทำกิจกรรมไปนั่นแหละนั่นคือการคาดการณ์นั้นถ้าลูกออกมาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับพ่อทำให้เรารู้ว่าอะไรคะว่าพ่อสุนัขเนี่ยอยู่บ้านไหนใช่ไหมอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขมีอะไรบ้างนั่นเด็กคิดว่ามีอะไรบ้างคะลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขอ้าวสีของขนมีอะไรอีกลักษณะของขนสีตาได้ไหมสีตาสีจมูกลักษณะหูเมื่อสักครู่คุณครูได้ยินกลุ่มไหนไม่รู้บอกว่ามีลักษณะหูแหลมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สีหูสีหางรวมทั้งลักษณะของหางด้วยเช่นกันนั่นคือลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัขที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใครคะปัญญาได้รับการถ่ายทอดมาจากใครคะจากพ่อแม่สู่ลูกนั่นเองนะคะแล้วนั่นแหละคิดว่าความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์ไหมสรุปว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ยังไงอะสามารถไปทำอะไรได้อะทำให้เรารู้ว่าพ่อสุนัขอยู่บ้านไหนได้ใช่ไหมเอาไปสามารถทำไมคะคาดการได้ใช่ไหมนำไปใช้คาดการลักษณะของสิ่งมีชีวิตในครอบครัวเดียวกันได้นั่นคือประโยชน์ที่คุณครูถามไว้ตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมคะตอนนี้รู้หรือยังว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์รู้หรือยังแล้วรู้หรือยังว่ามีประโยชน์ยังไงนำไปใช้อะไรคะคาดการลักษณะของสิ่งมีชีวิตในครอบครัวได้นั่นเองอ่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นประเมินตนเองหน้าที่70ค่ะทำอะไรไปบ้างวันนี้คาดการเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์โดยให้เหตุผลอ้างอิงจากความรู้ตรงนี้นักเรียนได้คาดการไหมระดับที่ฉันทำได้เป็นอย่างไรดีพอใช้หรือว่าปรับปรุงวันนี้ได้พูดโน้มน้าวไหมคะให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยใช้เหตุผลประกอบไหมระดับที่ทำได้เป็นอย่างไรแสดงเหตุแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลไหมใช่ไหมคะระดับที่หนูทำได้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเอาล่ะเรียบร้อยไปแล้วสรุปวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างได้รู้อะไรบ้างลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะ
1: ส
0: ี
1: ของ
0: ขนลักษณะของของขนตาหางใช่ไหมคะอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่จะเรียนรู้กันนะคะก็อยู่ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะสีต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็บัตรภาพครอบครัวของสัตว์ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูขอฝากนักเรียนไว้นะคะกลับไปทบทวนนะคะวันนี้ก็ขอพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ุ
1: กคน
0: ด้วย
1: ความเคารพ
2: ค่ะ

Oh.

มาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับก่อนอื่นนั้นนะครับขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียน

0: วันที่และชื่อเรื่องไว้เลยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการรีดเสื้อผ้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการรีดผ้ารูปแบบต่างๆได้นะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับวันนี้จุดประสงค์ของครูวิง่ายมากนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางผ่านจุดประสงค์ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับพร้อมกับสังเกตภาพที่อยู่บนจอนี้นะครับภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นภาพของเสื้อผ้าที่วางบนลิ้นชักต่างๆใช่ไหมครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมครับนักเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับเอ๊ะถ้าภาพแบบนี้ปรากฏอยู่ที่บ้านของนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับตอนนี้เห็นภาพแล้วนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับตอนนี้ได้ตัวแทนของกลุ่มที่2แล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่2ตอบคำตอบเลยครับ
1: พับเก็บให้เรียบร้อยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับมาดูคำตอบของครูวิถูกหรือเปล่าครับวิธีการดูแลง่ายๆเลยนะครับพับเสื้อผ้าเก็บไว้ในลิ้นชักให้เรียบร้อยหรือถ้ามันเยอะเกินเราอาจจะใช้การแขวนหรืออาจจะใช้การม้วนก็ได้นะครับภาพต่อไปครับเป็นภาพของเสื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีคราบสกปรกติดอยู่บนเสื้อไม่แน่ใจว่าเป็นเศษอาหารหรือเป็นสีครับนักเรียนจะมีวิธีการดูแลเสื้อตัวนี้อย่างไรครับตอนนี้เราได้จิตอาสากลุ่มที่1แล้วนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับ
1: ซักให้สะอาดครับ
0: เก่งมากเลยนะครับซักให้สะอาดนะครับซึ่งคราบบนเสื้อตรงนั้นก็จะสะอาดนะครับวิธีการดูแลก็คือซักคราบเปื้อนให้สะอาดอาจจะใช้สารซักฟอกแล้วก็ซักพอซักเสร็จแล้วบิดให้หมาดจึงนำไปตากแล้วก็เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับภาพต่อไปครับภาพที่นักเรียนเห็นเป็นเสื้อสีขาวมีลักษณะเหมือนจะยับมากเลยครับนักเรียนจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
2: รีดให้เรียบค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับวิธีการดูแลนั้นก็คือรีดเสื้อให้เรียบนะครับนี่ก็เป็นคำถามเบื้องต้นนะครับเชื่อได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางสามารถตอบได้นะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้กันแล้วนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดที่จะมาฝากนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับคำถามนั้นก็คือนักเรียนคิดว่าการรีดผ้าหมายถึงอะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการรีดผ้าหมายถึงอะไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับครูวิสังเกตตอนนี้มีผู้กล้าคือตัวแทนกลุ่มที่3ครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: การทำเสื้อผ้าให้เรียบค่ะ
0: เก่งมากเลยครับการทำเสื้อผ้าให้เรียบไม่ยับนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของการรีดผ้านะครับหมายถึงการทำผ้าให้เรียบโดยใช้ความร้อนจากเตารีดนะครับสำหรับการรีดผ้านั้นก็จะมีอยู่2กระบวนการนะครับโดยทั่วไปเลยก็คือ1การรีดแบบทับ2การรีดแบบไถนะครับการรีดแบบทับนั้นนะครับเป็นวิธีการรีดโดยใช้เตารีดยกทับผ้า

0: ทีละส่วนวิธีการนี้นะครับจะทำให้ผ้าเรียบเหมาะสำหรับผ้าที่พิถีพิถันและเสียรูปทรงได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นกรีบกระโปรงกรีบแขนเสื้อเป็นต้นนะครับจะนิยมการรีดแบบทับครับข้อที่2นะครับการรีดแบบไถนะครับเป็นวิธีการรีดผ้าโดยใช้มือไถไปมาในส่วนบริเวณที่ต้องการรีดวิธีการนี้จะทำให้รีดได้รวดเร็วถ้ารีดด้วยไฟแรงๆหรือรีดแรงๆพื้นผิวของผ้าอาจเสียหายหรือเกิดรอยตำหนิได้หรือทำให้ผ้านั้นเป็นมันเฉพาะส่วนที่เป็นรอยพับเช่นปลายแขนเสื้อชายกระโปรงเป็นต้นนี่ก็คือการรีดแบบไถนะครับสำหรับอุปกรณ์การรีดผ้านั้นนะครับข้อที่1เลยที่เราขาดไม่ได้ก็คือเตารีดไฟฟ้านะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับมีเตารีดแบบธรรมดาแล้วก็เตารีดแบบไอน้ำนะครับนักเรียนเคยใช้เตารีดไหมครับเคยใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านเป็นชนิดแบบใดครับ
1: ธรรมดา
0: ใช่ไหมครับมีใครเคยใช้แบบไอน้ำบ้างครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นชนิดที่2ซึ่งวัตถุประสงค์ก็ทำให้ผ้าเรียบเหมือนเดียวกันเลยนะครับข้อที่2นั้นก็คือปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟนี้เราจะต้องเลือกให้เหมาะกับเตารีดของเราด้วยโดยเราสังเกตหัวของปลั๊กเตารีดว่าเป็น2ตาหรือ3ตาถ้าเตารีดของเรา3ตาเราก็ควรจะใช้ปลั๊ก3ตาแต่ถ้าหัวปลั๊กของเราเป็น2ตาเราก็ควรที่จะเลือก2ตาให้สอดคล้องกับเตารีดเป็นสำคัญนะครับสำหรับชนิดที่3นั้นนะครับก็คือโต๊ะรีดผ้าโต๊ะรีดผ้าก็คือใช้รองรับในการรีดผ้าทำให้รีดได้ง่ายข้อที่4กระบอกฉีดน้ำนะครับกระบอกฉีดน้ำนี้เราอาจจะใส่น้ำเปล่าจะใช้ในเวลาพรมผ้าจะทำให้ผ้านั้นรีดง่ายขึ้นหรืออาจจะใช้น้ำยาอัดกรีบหรือรีดผ้าเรียบก็ได้นะครับ5ไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อเราก็จะใช้ในตอนที่รีดเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแขวนแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนั่นเองครับสำหรับหลักการรีดเสื้อผ้านั้นนะครับมีหลักการดังนี้เลยนะครับ1เลยก็คือควรพรมน้ำเล็กน้อยที่ผ้าก่อนรีดจะทำให้ผ้าของเรานั้นรีดได้เรียบและก็ง่ายขึ้นครับข้อที่2เตรียมผ้าให้พร้อมผ้านั้นจะต้องแยกเสื้อและกางเกงส่วนใหญ่เราจะรีดเสื้อก่อนกางเกงนะครับ3เตรียมอุปกรณ์ในการรีดผ้าให้พร้อมเช่นเตารีดปลั๊กไฟโต๊ะรีดผ้ากระบอกฉีดน้ำเป็นต้นครับ4ปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่เราต้องการรีดนะครับ5อย่าวางเตารีดที่มีความร้อนทิ้งไว้บนผ้ารองรีดนะครับเพราะจะทำให้ไหม้ได้ครับ6การรีดผ้าสีควรจะรีดด้านในเพื่อป้องกันสีซีดหรือเก่าเร็วข้อที่7นะครับรีดผ้าครั้งเดียวหลายๆชิ้นหรือครั้งละมากๆข้อที่8นะครับเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วนะครับให้รีบดึงปลั๊กไฟออกทันทีนะครับนี่ก็เป็นหลักการรีดเสื้อผ้าเบื้องต้นครับเอาละครับเรามาดูวิธีการรีดเสื้อกันบ้างนะครับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางใครเคยรีดเสื้อนักเรียนด้วยตนเองบ้างครับมีหลายคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับรีดได้ด้วยตนเองหรือเปล่าครับบางคนก็ยังให้ผู้ปกครองรีดบางคนก็สามารถรีดได้ด้วยตนเองแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการรีดเสื้อผ้าด้วยตนเองนะครับวิธีแรกก็คือวิธีการรีดเสื้อนะครับขั้นตอนที่1เลยเสื้อที่นักเรียนสังเกตนั้นเป็นเสื้อของนักเรียนใช่ไหมครับกำลังติดกระดุมอยู่ก่อนที่เราจะรีดเราก็ควรที่จะแกะกระดุมออกทุกเม็ดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะพรมน้ำเล็กน้อยแล้วก็เริ่มรีดที่ปกเสื้อนะครับแล้วก็รีดที่บริเวณตัวเสื้อด้านหน้าซึ่งตัวเสื้อด้านหน้านั้นสังเกตไว้นะครับว่าเราจะเห็นกระดุมติดอยู่กระดุมของเสื้อนัก

0: เรียนทำมาจากพลาสติกเวลาที่นักเรียนรีดก็ควรที่จะเว้นระหว่างของกระดุมไว้ด้วยเพราะจะทำให้ละลายได้นะครับเมื่อสัมผัสกับเตารีดครับหลังจากนั้นก็รีดบริเวณด้านหลังของเสื้อนะครับเมื่อรีดเสร็จแล้วก็กลับมารีดแขนเสื้อนะครับพอรีดแขนเสื้อทั้งสองข้างเสร็จเราก็นำไปใส่ไม้แขวนแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้ครับนี่ก็คือวิธีการรีดเสื้อนะครับต่อไปวิธีการรีดกางเกงนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยเราจะต้องกลับตะเข็บด้านในออกด้านนอกนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มรีดกระเป๋ากางเกงและขอบกางเกงให้เรียบแล้วก็กลับตะเข็บเข้าด้านในนะครับแล้วก็รีดขากางเกงทั้งสองด้านให้เรียบครับสุดท้ายเราก็จัดเก็บให้เรียบร้อยอาจจะแขวนหรือพับเก็บไว้ในตู้ก็ได้ครับวิธีการรีดกระโปรงนะครับขั้นตอนที่1เลยเริ่มจากรีดซับในก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดขอบตะเข็บนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็รีดตัวกระโปรงด้านหน้าและด้านหลังสิ่งสำคัญเราจะต้องจับกรีบกระโปรงให้สวยงามแบบดังรูปนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการรีดผ้ามีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับประโยชน์ของการรีดผ้ามีอะไรบ้างครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วก็ยกมือสูงๆเลยนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
1: ทำให้ผ้าเรียบดูสง่างามครับ
0: เก่งมากเลยครับทำให้ผ้าเรียบและดูสง่างามต่อไปขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2บ้างครับ
2: ทำให้ผ้าเรียบและดูเรียบร้อยมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ข้อที่1เลยนั้นนะครับเสื้อผ้าหน้าสวมใส่นะครับข้อที่2นะครับช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นนะครับดูเป็นคนเรียบร้อยนะครับข้อที่3นะครับแสดงถึงความเรียบร้อยความเอาใจใส่ตนเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการรีดผ้านะครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าจะจัดเก็บเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการหยิบใช้ได้อย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าจะจัดเก็บเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการหยิบใช้ได้อย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็ยกมือเลยครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครอยากจะตอบคำตอบนี้บ้างครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
2: แยกประเภทเสื้อผ้าครับ
0: เก่งมากเลยนะครับจะต้องมีการแยกประเภทของเสื้อผ้านะครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับขั้นที่1เลยนะครับคัดแยกประเภทของเสื้อผ้านะครับโดยเราจะไม่ใส่รวมกันนะครับแยกดังนี้เลยนะครับ1อาจจะแยกเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะครับกระโปรงกางเกงนะครับแล้วก็บางบ้านอาจจะมีวิธีการแยกโดยคัดเลือกจากสีนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการเลือกสีและการสวมใส่นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับแขวนเสื้อผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับในกรณีที่เสื้อผ้าที่รีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเสื้อผ้าบางประเภทอาจจะใช้เทคนิคของการม้วนแล้วก็พับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหานะครับข้อที่3นะครับพับเสื้อยืดกางเกงชั้นในจัดในชั้นหรือลิ้นชักโดยจัดแยกชั้นนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับข้อที่4นะครับม้วนถุงเท้าให้เป็นคู่แยกนะครับไว้ในลิ้นชักอีก1ชั้นนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยววันนี้ครูวินะครับจะมาสาธิตการรีดเสื้อผ้าประเภทต่างๆให้นักเรียนรับชมนะครับนักเรียนพร้อมที่จะรับชมไหมครับ

0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูวินะครับจะมาสาธิตให้นักเรียนชมเลยครับ
1: ขั้นตอนการรีดผ้าประเภทต่างๆในวันนี้นะครับครูวิขอสาธิตจำนวน3ชนิดครับได้แก่1เลยครับก็คือเสื้อนักเรียนนะครับชนิดที่2ก็คือกระโปรงนะครับแล้วชนิดที่3ก็คือกางเกงนักเรียนนะครับตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูชนิดที่1กันเลยครับนั่นก็คือเสื้อนักเรียนนะครับสำหรับเสื้อนักเรียนนั้นนะครับสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเก็บมานะครับจากการตากผ้านะครับก็จะถูกกลับไว้ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือนำด้านในสู่ด้านนอกด้านนอกสู่ด้านในนะครับสิ่งแรกเลยนักเรียนก็ควรที่จะเอาไม้แขวนเสื้อออกจากเสื้อก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่ของการกลับเสื้อนะครับนี่เอาด้านนอกออกมาเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับของการรีดนะครับกรณีถ้านักเรียนติดกระดุมตรงนี้ไว้นักเรียนก็ควรที่จะถอดกระดุมออกทั้งหมดก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ติดไว้นะครับนักเรียนก็เริ่มรีดได้เลยครับขั้นตอนที่1ของการรีดเสื้อนักเรียนนะครับ1เลยนะครับเราจะต้องอัดนะครับน้ำไปด้วยนะครับเพื่อที่จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับสิ่งสำคัญเวลาปรับอุณหภูมิเตารีดนั้นนะครับเราก็ควรที่จะปรับในอุณหภูมิปานกลางไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเพราะถ้าร้อนจนเกินไปนั้นอาจจะไหม้ได้นะครับหรือถ้าไม่ร้อนก็จะทำให้รีดยากมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการปรับอุณหภูมินะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ออฟอยู่นะครับก็คือการปิดนะครับซึ่งก็จะมีหลายอุณหภูมิมากเลยนะครับของเตารีดนักเรียนลองเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งสัญลักษณ์ของยี่ห้อนี้เขาใช้สัญลักษณ์ก็คือ A B C D ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็น A นั้นก็คืออุ่นนะครับ B คือร้อนปานกลางแล้วถ้าเป็น D Dog นี่ก็คือร้อนมากเลยนะครับบางยี่ห้ออาจจะใช้เป็นเลข1 2 3 4 5นักเรียนก็ควรที่จะศึกษาคู่มือก่อนที่จะใช้งานครับตอนนี้ครูวิปรับในอุณหภูมิ C นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะจับเตารีดมานะครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าการรีดผ้านั้นจะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมครับแบบทับแล้วก็แบบไถเก่งมากเลยนะครับตอนนี้ครูวิเริ่มขั้นที่1นะครับของการรีดเสื้อนักเรียนโดยการรีดปกเสื้อก่อนนะครับครูวิต้องการจะให้ผ้าหรือปกเสื้อนั้นเรียบนะครับครูวิจะมีวิธีการกดนะครับหรือทับไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับนับ 1-5 ในใจนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ไถนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ลองไถอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าปกเสื้อของครูวิตอนนี้เรียบแล้วนะครับเด็กๆนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปกเสื้อต่อไปนะครับเราก็จะพลิกเสื้อนะครับแล้วก็จะมารีดด้านหน้าก่อนนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเอาไปสวมกับโต๊ะรีดแบบนี้ได้นะครับดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเลยครับแล้วก็อัดน้ำเล็กน้อยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยยับอยู่นะครับเราก็จะเริ่มรีดที่บริเวณด้านหน้าของเสื้อเลยนะครับอาจจะแบบทับหรือแบบไถก็ได้นะครับกรณีตรงกลางแบบนี้ครูวิต้องการที่จะให้มันเรียบเฉยๆก็จะมีวิธีการไถนะครับไถไปไถมาในลักษณะแบบนี้นะครับเรียบได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเนียนมากเลยครับเรียบมากนะครับสำหรับบริเวณสาบเสื้อบริเวณตรงนี้นะครับเด็กๆต้องการที่จะอัดกรีบใช่ไหมครับเราก็จะมีการทับไว้ครับเพื่อที่จะให้สาบเสื้อนะครับตรงนี้เป็นกรีบเรียบสวยงามครับนี่นะครับนับ 1-5 ในใจเร็วๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านหน้านะครับต่อไปเราจะรีดด้านหลังบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมากำจัดรอยยับตรงนี้ให้เรียบนะครับอัดน้ำเล็กน้อยนะครับน้ำที่อัดนั้นอาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำยาอัดกรีบนะครับหรือน้ำยารีดผ้าเรียบก็ได้ครับตรงนี้ครูวิเน้นแบบไถนะครับไถไปไถมาแบบนี้นะครับจนกว่าน้ำที่เราฉีดนั้นแห้งนะครับ จำไว้เสมอนะครับเมื่อต้องการที่จะอัดกรีบนะครับให้กดไว้ให้ทับไว้นะครับแต่ต้องการให้ผ้าเรียบนั้นจะใช้วิธีการไถนะครับส่วนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าความร้อนจากเตารีดอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเราได้นะครับสังเกตได้ว่าผ้าของคุวินั้นเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บด้านข้างนี้อีกเล็กน้อยนะครับด้านหลังของเราเรียบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะกลับมารีดด้านหน้านะครับส่วนนี้นักเรียนจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเนื่องจากเราสังเกตได้ว่าจะมีกระดุมติดอยู่ใช่ไหมครับกระดุมนั้นทำมาจากพลาสติกครับเวลาที่โดนความร้อนอาจจะละลายได้ต้องเว้นไว้ด้วยนะครับหรืออาจห่างกระดุมเล็กน้อยนะครับเวลารีดนะครับจัดทรงให้ดีก่อนนะครับที่จะรีดนะครับจะได้สะดวกในการรีดนะครับนี่นะครับอย่าใกล้กระดุมเกินนะครับกระดุมถ้าเกิดความร้อนแล้วนะครับอาจจะละลายได้นะครับต้องระวังไว้ด้วย

ด้านข้างนะครับใช้ทักษะของการสังเกตนะครับดูว่าตรงไหนมีรอยยับเราก็รีดบริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าของคุณครูนะครับต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายของตัวเสื้อนะครับนั่นก็คือบริเวณไหนครับแขนเสื้อนั่นเองนะครับเราก็จะมาอัดกรีบนะครับบริเวณนี้กันเลยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยก่อนนะครับระวังไว้ด้วยอย่าให้ยับนะครับตอนนี้ผ้าของเรานะครับเสื้อของเราทั้งผืนนั้นเรียบแล้วนะครับจัดทรงก่อนนะครับนี่ครูวิต้องการให้แขนเสื้อของครูวิตรงนี้เป็นกรีบที่สวยงามนะครับก็จะอัดน้ำยาลงไปนะครับบริเวณตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็ลงเตารีดเลยครับทับไว้นะครับ1 2 3 4 5บริเวณนี้ก็เช่นกันนะครับทับไว้นะครับ1 2 3 4 5เป็นกรีบหรือเปล่าทดสอบกันดูสิครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับเด็กๆกลับมาทำอีกด้านหนึ่งครับจำไว้นะครับเวลาเราต้องการให้เกิดกรีบนั้นจับจีบสวยงามได้เราจะต้องมีการทับแล้วก็นับเลขไว้ในใจนะครับ1 2 3 4 5เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับ1 2 3 4 5เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อของคุณครูวินั้นสังเกตได้ว่าเรียบสวยงามมากเลยนะครับเราก็จะนำไม้แขวนเสื้อนะครับมาใส่ไว้นะครับแล้วก็จัดทรงให้สวยงามในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆแล้วเราก็จะนำไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรืออาจจะไปแขวนไว้ที่ราวตากผ้าเพื่อที่จะรอการสวมใส่ครับอย่างต่อไปนะครับครูวิขอสาธิตการรีดกระโปรงบ้างนะครับสำหรับกระโปรงนี้นะครับเป็นกระโปรงของน้องของครูวินะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กใช่ไหมครับเมื่อเก็บมานะครับจากการตากแห้งแล้วนะครับเราก็จะต้องกลับนะครับกระโปรงก่อนอันนี้จะเป็นส่วนด้านในของกระโปรงนะครับเราก็จะต้องพลิกกลับก่อนนะครับเวลาที่ร้านเราจะต้องรีดด้านนอกนะครับกรณีตรงนี้เราอาจจะสะบัดเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้รูปทรงนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวินะครับก็จะอัดน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รีดง่ายยิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับการรีดกระโปรงนะครับจะต้องรีดตั้งแต่ด้านที่อยู่ซับในนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตะเข็บตะกระโปรงนะครับเราจะรีดซับในตรงนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตะเข็บนั้นเรียบนะครับมาถึงขั้นตอนแรกเลยครับเราก็จะเริ่มรีดเลยนะครับซับในตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะใช้วิธีการกดหรือไถก็ได้นะครับอยู่ที่กระโปรงนั้นเรียบมากหรือเรียบน้อยนะครับครูวิตรงนี้อาจจะใช้วิธีการไถนะครับเพราะสังเกตได้ว่ากระโปรงของครูวินั้นไม่ค่อยยับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตะเข็บด้านในแล้วก็ซับในของครูวิเรียบแล้วนะครับพลิกกลับมาทำอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับนี่ส่วนที่เป็นโลหะก็ระวังไว้ด้วยนะครับเก็บด้านในแล้วก็ซับในเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมารีดตะเข็บที่อยู่ด้านนอกกันบ้างนะครับโดยการกดทับไว้นะครับเรียบแล้วนะครับกลับทำอีกด้านหนึ่งครับเด็กสังเกตได้ว่าทั้งด้านในและตะเข็บด้านนอกเรียบสวยงามแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเป็นการรีดนะครับกรีบนะครับบริเวณกระโปรงนะครับซึ่งเวลาที่เด็กๆรีดแบบนี้นั้นถูกหรือผิดครับ
ผิดนะครับวิธีการนั้นนะครับเราก็จะต้องใช้ของหัวโต๊ะนะครับที่ใช้ในการรีดนะครับตรงนี้นะครับให้เด็กๆนะครับนี่นะครับสอดนะครับกระโปรงเข้าไปนะครับเวลาที่เราจะรีดเราจะต้องรีดทีละกรีบแบบนี้นะครับวนไปจนครบรอบนะครับประมาณ 2-3 กรีบนะครับนี่อัดน้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสำคัญที่สุดนะครับใช้อุณหภูมิกลางนะครับปานกลางนะครับอย่าใช้ร้อนเกินนะครับอาจจะไหม้ได้นะครับถ้าต้องการให้จีบของเรานั้นสวยงามกดไว้ครับทับไว้นานๆแล้วค่อยๆถ่ายนะครับทับไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมุนเลยนะครับใช้มือนะครับจับจีบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทับไว้นะครับทับไว้จนไปถึงชายกระโปรงเลยนะครับเด็กๆ

เรียบร้อยนะครับค่อยๆหมุนนะครับส่วนใหญ่กระโปรงนักเรียนมีประมาณ 5-6 กรีบนะครับ

สุดท้ายแล้วนะครับมาถึงตะเข็บตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบกันดูสิครับว่ากระโปรงที่ครูวิได้รีดไปนั้นเรียบเป็นกรีบหรือเปล่านะครับโอ้โหสังเกตได้ว่ากระโปรงครูวินั้นเป็นกรีบอย่างสวยงามเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเก็บกระโปรงนั้นเราก็ต้องใช้ตัวหนีบแล้วก็ไม้แขวนเสื้อด้วยนะครับนี่นะครับให้มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ตัวหนีบนะครับหนีบไว้นะครับระวังด้วยนะครับตัวหนีบนั้นอาจจะหลุดได้นะครับถ้าเราหนีบไม่แน่นนะครับก็จะได้ผลงานที่สำเร็จแล้วนะครับก็เก็บ

สุดท้ายแล้วนะครับของการรีดในวันนี้ก็คือกางเกงนักเรียนนะครับเราก็นำกางเกงนั้นออกจากไม้แขวนก่อนนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับสะบัดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พรมน้ำครับพอให้ชุ่มนะครับเพื่อที่จะได้รีดง่ายนะครับการรีดกางเกงนะครับก็เช่นเดียวกันกับกระโปรงเลยครับเราจะต้องรีดตะเข็บนะครับที่อยู่ด้านในหรือว่าอาจจะเป็นซับในตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ยกเตารีดมาเลยนะครับรีดบริเวณที่อยู่ด้านในนะครับตะเข็บด้านในเลยนะครับ

เมื่อเรียบร้อยทั้งตะเข็บด้านในและด้านนอกแล้วนะครับมาถึงส่วนที่อยู่กรีบบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะต้องรีดให้เรียบก่อนนะครับโดยการสวมไปกับโต๊ะนะครับเตารีดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสวมเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นอาจจะอาบน้ำอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้รีดง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทับไว้เลยนะครับสังเกตได้ว่ามีอยู่ทั้งหมด2จีบใช่ไหมครับเราจะต้องทับไว้เลยครับเพื่อให้เขานั้นเรียบแล้วก็เป็นจีบที่สวยงามนะครับตอนนี้เป็นสวยงามแล้วนะครับก็กลับมาทำอีกด้านหนึ่งครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับจับนะครับกรีบที่อยู่ด้านหน้านะครับของกางเกงนะครับในลักษณะแบบนี้ทบเข้าหากันนะครับแล้วก็จะได้รูปทรงแบบนี้มานะครับนี่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรีดนะครับทีละฝั่งนะครับอาจจะด้านในก่อนหรือด้านนอกก่อนก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ครูวิขอเลือกด้านในก่อนนะครับตรงนี้เราใช้ในการไถนะครับแต่ด้านนอกเราอาจจะใช้วิธีการกดทับครับนับ 1-5 ในใจนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้อีกก็เช่นกันนะครับ 1-2-3-4-5 ในใจนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ไถตรงนี้อีกสักเล็กน้อยนะครับต่อมารีดด้านบนตรงนี้บ้างนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีดกางเกงนักเรียนนะครับซึ่งวิธีการเก็บนั้นอาจจะใช้วิธีการแขวนหรือพับเก็บก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอพับเก็บนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการรีดผ้าประเภทต่างๆครับตอนนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการรีดเสื้อผ้านะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมกันบ้างนะครับว่าครูวิจะให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางทำอะไรมาดูกันนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติการรีดผ้านะครับให้ฝึกเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ของการรีดผ้าให้พร้อมก่อนที่จะให้นักเรียนรีดนะครับหลังจากนั้นกำหนดกิจกรรมการรีดผ้าเป็นรายบุคคลให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมและก็ให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าไม่สะดวกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนได้ลงมือทำเช่นกันนะครับบทบาทของนักเรียนให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้านะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่4เรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าให้กับนักเรียนพร้อมกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของใบงานนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะครับสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับสังเกตได้ว่าทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: เสร็จแล้ว
0: ใช่ไหมครับลูกเสร็จแล้วทุกคนนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ว่าการรีดเสื้อผ้าเป็นวิธีทำให้เสื้อผ้าเรียบน่าสวมใส่ส่วนการเก็บเสื้อผ้าเป็นการจัดเก็บเสื้อผ้าประเภทต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบใช้ซึ่งถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนจะทำให้ได้ผลงานที่เรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนขอเคารพ
3: 好

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟาฟา
2: ใช่ครับ
0: อ้าวฟาฟาทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟาฟาถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟาฟา
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะรับโบ้รับบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
9: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
9: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้แก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: น่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเอาเงินเฮ้ย

0: ่อยดีกว่าผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ื่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
1: พี่เอามาจากไหน
0: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ถูกใ
2: จแม่ขาแม
1: ่ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์รูปโทรศัพท์มือถือก็อย่าโพสต์ลงไปแม่บอกแล้วทำไมไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่ถูกใจ
3: ถูกใจถูกใจถูกใจเป็นอะไรลูก
1: แม่ค่ะหนูโดนโจ
2: รอะไรเดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
2: ้
1: าใจค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

0: และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเรพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: พระสงฆ์นิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามภารกิจของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนร่วมท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกข์ยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ท่านเองท่านยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ ็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้ง20:00 น.นะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์ทายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
4: กราบถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์ท่านตลอด
3: ประทับใจโครงการไหนของ
4: พระองค์ที่พ่อหลายอย่างท่านเสด็จไปนู่นไปนี่พ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนด้วยหลายด้านเนี่ย
1: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.และ 11:00 น.ถึง 13:15 น.15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น.และเวลา 19:30 น. ถึงเวลา 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. ค่ะ
0: ภายหลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9 ล้านคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คไทม์ไลน์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: ส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ 3-4 ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นแล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี้
5: ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อ่ะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อ่ะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกได้ซื้อกับข้าวให้ลูกนั้นพอดีขาดอย่างนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็แพมเพิร์สอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกแพมเพิร์สลูกอะค่ะ
6: นี่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันจักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่บอกทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 คนส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
1: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอย

0: ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
1: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการจัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้
0: ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร.อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
1: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบ

0: กอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะไปพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
1: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: ปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
0: ราไปดูกันเถอะ
3: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
4: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
3: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
3: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
4: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูความหมายของการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะว่าธนาคารนะคะหรือสถาบันการเงินต่างๆนะคะมีการให้กู้ยืมเงินหรือไม่นะคะและรู้จักความหมายในการของการกู้ยืมเงินด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน

0: ดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายความหมายการกู้ยืมเงินได้2วิเคราะห์และจำแนกรูปแบบการกู้ยืมเงินประเภทต่างๆได้และ3รู้จักการวางแผนสำหรับการใช้จ่ายด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูน้ำนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำโดยให้นักเรียนดูภาพการขายสินค้าเงินผ่อนนะคะและนักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าส่งผลดีหรือไม่อย่างไรครูน้ำมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะอ่ะเรามาดูรูปภาพก่อนในรูปภาพแรกนะคะก่อนที่จะดูรูปภาพนะคะวันนี้จะดูโดยการดูพร้อมๆกันทั้งกลุ่มนะคะดังนั้นแล้วเราจึงต้องมีข้อตกลงกันนะคะหนึ่งเลยนะคะข้อตกลงแรกเลยคือใช้คำพูดที่เหมาะสมข้อตกลงที่สองร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและหัวข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูภาพกันดีกว่าอ่ะภาพที่ครูน้ำนำมาให้ดูนักเรียนดูไว้ก่อนนะคะดูและจดจำมีแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะดูภาพและนำไปวิเคราะห์นั่นเองนะคะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากภาพมีการซื้อสินค้าแบบไหนอ่ะนักเรียนลองดูนะคะอ่ะนักเรียนจดจำรูปภาพนะคะดูประโยคนะคะว่ามีประโยคอะไรเขียนอะไรไว้บ้างนะคะจากรูปภาพนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้ดูรูปภาพแล้วนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้รูปภาพเดียวกันได้นะคะอ่ะเมื่อดูรูปภาพเรียบร้อยแล้วมาดูคำถามกันบ้างดีกว่าจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในกิจกรรมแรกสินค้าเงินผ่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราดูแล้วนักเรียนเห็นกระดานบนโต๊ะไหมคะเห็นไม่เอ่ยกระดานคุณครูวางไว้ให้กระดานที่เราจะใช้เขียนมีไม่เอ่ยกลุ่มไหนยังไม่มีมีไหมคะมีทุกคนนะอ่ะแสดงว่าในคำถามชวนคิดวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากรูปภาพกี่ข้อลูกกี่ข้อ1 ข้อ 1 ข้อต้องบอกอะไรบ้างกลุ่ม3บอกว่าบอกข้อดีแล้วบอกอะไรอีก
1: ข้อเส
0: ียแสดงว่าในคำถามนี้นักเรียนจะต้องตอบกี่คำตอบลูก
1: 2
0: คำตอบก็คือข้อดีและก็ข้อเสียนั่นเองในที่นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนหมายเลข1คือข้อดีนะคะหมายเลข2คือข้อเสียนักเรียนก็เขียนมาว่าข้อดีจากการผ่อนสินค้าดีอย่างไรและจะมีผลเสียอะไรนะคะในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะในบอร์ดกระดานของเราเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะในทุก

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมแรกในการที่เราวิเคราะห์ว่าเมื่อเราซื้อสินค้านะคะเป็นเงินผ่อนนั่นเองนะคะจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียอย่างไรนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้เขียนลงบอร์ดกระดานเรียบร้อยแล้วนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เขียนลงบอร์ดกระดานหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะอาจจะเรียกไม่ครบทุกกลุ่มนะคะแต่ก็ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะตอนนี้เราจะหยุดปรึกษากันแล้วนะคะในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่าปลายทางนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูขอสุ่มเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4คุณน้ำขอตัวแทนบอกข้อดีและข้อเสียนะคะสำหรับการซื้อสินค้าเงินผ่อนค่ะมีตัวแทนไหมเอ่ยค่ะยืนได้เลยค่ะ

0: ข้อดีคือเราไม่ต้องจ่ายเงินในราคาเต็มค่ะส่วนข้อเสียหากเราไม่จ่ายเงินจำนวนเงินที่เราค้างไว้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะกลุ่มที่4นะคะก็ได้ให้ทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเป็นเงินก้อนในครั้งเดียวนะคะข้อเสียอาจถ้าเราไม่จ่ายตรงตามกำหนดนะคะอาจจะมีเงินหรือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไปนั่นเองนั่นต่อมานะคะขอกลุ่มอีก1กลุ่มนะคะอีก1กลุ่มวันนี้นะคะขอกลุ่มที่5วันนี้ขอกลุ่มที่5มีตัวแทนไหมคะกลุ่มที่5บอกข้อดีและข้อเสียนะคะที่เราได้ปรึกษากันนะคะลองพูดให้เพื่อนๆฟัง
2: ข้อดีสินค้าบางชนิดได้นำมาใช้ก่อนโอนหรือจ่ายเงินก็ได้ข้อเสียต้องจ่ายเงินทุกเดือนต้องเสียเงินโอต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณในคำตอบของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5นะคะอาจจะมีข้อดีและข้อเสียข้อดีอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะก่อนนะคะเอามาใช้ก่อนสินค้าใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องมีการผ่อนชำระคืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันระหว่างข้อดีกับข้อเสียในการซื้อสินค้าแบบการผ่อนชำระนั่นเองนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเรามาดูในข้อดีนะคะข้อดีก็คือมีสินค้าใช้ตามต้องการอย่างเช่นเราต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือแต่เราไม่มีเงินก้อนใช่ไหมคะเราก็สามารถซื้อได้โดยการผ่อนชำระในทุกๆเดือนแต่เราก็ต้องมีการทำข้อตกลงนะคะกับสถานที่ที่ซื้อร้านที่ซื้อให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะส่วนข้อเสียนะคะต้องผ่อนชำระตามงวดที่กำหนดอย่างเช่นเดือนมิถุนายนต้องผ่อนชำระค่าโทรศัพท์มือถือจำนวน 1,000 บาทแต่ถ้านักเรียนนะคะหรือบุคคลนะคะอื่นๆซื้อแล้วไม่ชำระในแต่ละเดือนนั้นนะคะก็อาจจะนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรตามใช่ไหมคะให้ชำระสินค้าเมื่อเราซื้อสินค้าเขาแล้วเมื่อเราผ่อนสินค้าเขาแล้วก็ต้องจ่ายนะคะหรือผ่อนให้ตรงตามงวดการชำระนั่นเองในที่นะคะการผ่อนชำระอาจจะมีการผ่อนนะคะในระยะต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ผ่อนชำระล่ะเราจะซื้อโทรศัพท์มือถือเราจะทำยังไงได้แบบไม่ผ่อนทำไงดีซื้อโสดแต่เรายังไม่มีเงินก้อนนะตอนนั้นเราต้องทำยังไงลูกทำไงดีฮะเราจะกู้ยืมเงินหรอเราทำไงดีล่ะเราจะไม่กู้ยืมเงินเราจะไม่ผ่อนเหมือนกันเราจะทำยังไงดีเราก็ไม่ยืมเหมือนกันเราทำยังไงดีเก็บเงินนะได้ยินกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเก็บออมเงินใช่ไหมคะตามจำนวนในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการซื้อนั่นเองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการกู้ยืมเงินนะคะในปัจจุบันนักเรียนอาจจะยังไม่ใช้ก็ได้ในการกู้ยืมเงินนะคะแต่อนาคตนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการหยิบยืมนะคะก็เรียนรู้ไว้นั่นเองค่ะเรามาดูความหมายกันนะคะสัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้กู้ได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้กู้และผู้กู้ตกลงจะคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้ต้องมีการตกลงกันก่อนว่าเราเนี่ยจะคืนเงินในวันที่เท่าไหร่อย่างเช่นครูน้ำเป็นผู้กู้นะคะอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ให้กู้ก็ต้องมีการมาตกลงกันว่าในแต่ละเดือนนะคะเมื่อคุณครูน้ำได้กู้แล้วครูน้ำจะต้องจ่ายชำระในแต่ละเดือนในวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะ

นอกจากนี้แล้วนะคะการกู้ยืมเงินจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้กับผู้กู้แล้วแสดงว่าคุณน้ำถ้าคุณน้ำได้เงินมาแล้วแสดงว่าคุณน้ำได้รับเงินที่คุณน้ำกู้ยืมจากอีกบุคคลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในที่นี้อ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณครูน้ำมีความรู้เสริมนะคะเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะคะเรายืมได้แต่ถ้าสมมติว่าเด็กๆหรือผู้ปกครองบุคคลอื่นๆมีการกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินนะคะก็คือการกู้ยืมเงินถ้าเกินกว่า 2,000 บาทนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่แสดงข้อความว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงนะคะโดยต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญอย่างเช่นครูน้ำกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นๆหรือกับธนาคารนะคะก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถูกต้องไหมคะอย่างเช่นครูน้ำกู้เงินจากธนาคาร 2,000 บาทครูน้ำต้องเซ็นหนังสือไหมลูกเซ็นไหมคะเซ็นเพราะว่าที่ครูน้ำบอกว่าเกิน 2,000 บาท 2,000 บาทก็เซ็นได้นะคะต้องมีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะคะหากผู้กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ก็ต้องมีลายนิ้วมือนั่นเองลายนิ้วมือนะคะของผู้กู้ประทับในหนังสือนะคะดังกล่าวโดยจะต้องมีพยานนะคะลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กู้อย่างน้อย2คนถ้าบุคคลที่กู้ไม่สามารถเขียนหนังสือเขียนชื่อตัวเองได้เนี่ยก็ต้องเอาลายนิ้วมือนะคะนิ้วหัวแม่โป้งของเรานี่แหละนะคะประทับตาลงในหนังสือสัญญาประทับตาแล้วต้องมีพยานกี่คนลูก2คนนะคะในการเซ็นในหนังสือนะคะว่าบุคคลนี้ได้กู้มีพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแสดงว่าการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกันในที่นี้นะคะในคาบต่อๆไปนักเรียนก็จะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราไปกู้ยืมเงินมีการกู้ยืมเงินแบบไหนบ้างเราควรทำตัวอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์จำลองนะคะการกู้ยืมเงินนะคะเป็นอย่างไรเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันว่าในสถานการณ์มีบทบาทอย่างไรและมีใครเป็นตัวช่วยในวันนี้ของสถานการณ์นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานการณ์กันเราใช้ข้อตกลงเดิมนะคะในการทำงานกลุ่มข้อที่1เลยก็คือใช้คำพูดที่เหมาะสมข้อที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มในที่นี้นะคะเรามาดูสถานการณ์เลยนะคะในสถานการณ์แรกนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบสถานการณ์ให้กลุ่มละ1ใบกิจกรรมแสดงว่าวันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่เท่าไหร่ลูกต้นชั่วโมงเราไปทำไปหรือยังกิจกรรมทำไปแล้วแสดงว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่ลูกกิจกรรมที่2นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้กิจกรรมเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านกิจกรรมแล้วจะมีคำถามทั้งหมด2คำถามในที่นี้นะคะ2คำถามนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะในกลุ่มช่วยกันทำกิจกรรมนี้นะคะแล้วเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจากสถานการณ์เป็นอย่างไร

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองที่คุณครูมีให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าจากสถานการณ์นะคะตานะคะได้มีบทบาทหรือธนาคารเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างไรนะคะในที่นี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอเรียกเป็นกลุ่มนะอาจจะไม่ได้เรียกทุกกลุ่มนะคะขอตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะมีไม่เอ่ยขอตัวแทน1คนจากการตอบคำถามทั้ง2ข้อเลยข้อแรกค่ะ
1: จากสถานการณ์ธนาคารมีบทบาทสำคัญอย่างไรให้กู้ยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เฉพาะกิจค่ะถ้าไม่มีแหล่งเงินกู้จะเกิดผลอย่างไรกับตาจะไม่มีแหล่งเงินในการสร้างบ้านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3นะคะเด็กๆค่ะเราได้คำตอบไปแล้ว1กลุ่มเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีก1กลุ่มนะคะว่าคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันหรือไม่นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนในการตอบคำถามทั้ง2ข้อค่ะ
1: จากสถานการณ์ธนาคารมีบทบาทสำคัญอย่างไรให้กู้ยืมเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต่ำและสมเหตุสมผลค่ะ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: ถ้าไม่มีแหล่งเงินกู้จะเกิดผลอย่างไรกับตา
0: ค่ะ
1: ไม่มีเงินพ่อต่อการสร้างบ้านค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคำตอบของกลุ่มที่2นะคะคำตอบนะคะซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ตอบไปในข้อแรกกลุ่มที่3บอกว่าธนาคารนะคะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนก็ตอบเป็นธนาคารที่เราเรียนการที่ดูแลเกี่ยวกับการสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมคือธนาคารอะไรลูกธนาคารอะไรคะธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในธนาคารเฉพาะกิจที่เราเรียนกันไปนั่นเองนะคะและกลุ่มที่2บอกว่าถ้าเรากู้เงินยืมเงินจากธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ำคะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะไม่สูงมากจนเกินไปด้วยนะคะและข้อที่2ถ้าสมมุติว่าตาเนี่ยไม่ได้ไปกู้ยืมเงินตาก็อาจจะอยู่บ้านหลังเดิมไปก่อนใช่ไหมคะหรือคุณตาจะต้องเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านหลังนี้เองนั่นเองนะคะการเก็บเงินอาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองนะคะแนวคำตอบนะคะในข้อแรกนะคะธนาคารเป็นแหล่งกู้ยืมเงินที่มีความถูกต้องและยุติธรรมนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2นะคะตาต้องเก็บเงินให้ครบก่อนจึงจะสร้างบ้านได้ถ้าตาเนี่ยไม่ได้เข้าไปปรึกษากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ไหมคะตาก็ต้องเก็บเงินนะคะให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยสร้างบ้านนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วในกิจกรรมที่2นะคะในวันนี้ในขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงครูไปทางครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและตอบคำถามที่กำหนดให้สองครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่7อ่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเปิดชุดกิจกรรมได้เลยตอนนี้เราอยู่ในใบงานที่7เด็กๆเจอไหมคะในใบงานที่7เจอนะคะในใบงานที่7ก็จะมีสถานการณ์1สถานการณ์มีชื่อว่าตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูก
2: น้ำชาน
0: ั่นเองนะคะและมีโจทย์คำถามกี่ข้อคะทั้งหมด3ข้อนะคะในข้อ1น้ำชากู้ยืมเงินไปเพื่อทำอะไรนะคะข้อที่2การกู้ยืมเงินของน้ำชามีลักษณะอย่างไรและข้อที่3ถ้าต้องการกู้ยืมเงินนักเรียนจะ เลือกกู้ยืมเงินแบบน้ำชาหรือไม่เพราะอะไรนะคะมีทั้งหมดคอพร้อมแล้วอ่านสถานการณ์และตอบคำถามได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบกันบ้างนะคะนักเรียนสามารถเพิ่มเติมในแนวคำตอบได้นะคะแนวคำตอบในวันนี้นะคะดูจากสถานการณ์น้ำชาในข้อ1ตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะต่อมาในข้อที่2และข้อที่3นั่นเองนะคะการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนั่นเองนะคะข้อที่3เป็นอย่างไรนะคะการกู้ยืมเงินคุณน้ำถ้าเป็นคุณน้ำก็จะเลือกใช่ไหมคะเพราะว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและถูกต้องอยู่แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนลองตรวจสอบ

ดูนะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมคำตอบได้ทั้งนักเรียนภายในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อตรวจสอบแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะการกู้ยืมเงิน

0: และผู้กู้ตกลงจะคืนเงินภายในระยะเวลานะคะที่กำหนดตามที่ตกลงกันไว้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เรียนรู้ความหมายไปแล้วว่าถ้าเราเป็นผู้กู้นะคะเราก็ต้องมีการตกลงนะคะกับผู้ให้กู้แล้วก็ต้องคืนชำระเงินที่กู้ตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องลักษณะของการกู้ยืมเงินค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่8เรื่องลักษณะของการกู้ยืมเงินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจดูวันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่และถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
3: ไม่เอาดีกว่าขอเอาเป็นเพลงเมาขี้
1: ขี่ล่าสัตว์
2: ออกใจ
1: เ
2: อ๊ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
1: ่อเอา
3: อะไรอีกดี
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ

คุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

0: Thank you, yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher, teacher. Spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher, teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่

0: อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ครับกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนนะครับให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองแต่ในบางครั้งนะครับนักเรียนก็จะไปเจอโจทย์นะครับหรือว่าจะไปเจอสถานการณ์ที่จำนวนนั้นเป็นจำนวนคละแล้วให้นักเรียนเนี่ยได้เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมนักเรียนหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรดังนั้นในชั่วโมงนี้มีคำตอบนะครับว่าเราจะสามารถเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับกับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมนักเรียนยังจำในเรื่องของจำนวนคละได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้ครับจำได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันไปในหน่วยที่ผ่านมานะครับครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับนักเรียนครับช่วยตอบคุณครูหน่อยครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนั้นจะต้องออกมาที่เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษเก
0: ินมีวิธีการทำอย่างไรครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษหรือตัวส่วนครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคงเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนได้ลองเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปเศษส่วนแล้วก็เขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษเกินให้คุณครูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนลองได้ทบทวนตัวเองดูว่าการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรนะครับตอนนี้นักเรียน

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนนะครับที่เป็นเศษเกินให้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนก่อนว่าอย่าง3เศษ4ส่วน5นะครับ5นักเรียนจะต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรก
1: นำ3คละ5
0: แล้วก็นำไปบวกกับ4ตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับ3คูณ5แล้วก็นำไปบวก4นะครับตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น5 3คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15บวก4มีค่าเท่ากับ
1: 19
0: นั่นเองได้เป็นเศษ19ส่วน5มีใครได้เศษ19ส่วน5ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยโอ้โหถูกเกือบทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับ5เศษ3ส่วน8นักเรียนครับ5เศษ3ส่วน8ช่วยคุณครูหน่อยครับคุณครูทำไม่ได้เอ๊ะทำยังไงดีเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกิน
1: นำ5ไปคูณ8แล้วบวก3
0: เก่งมากครับนำ5ไปคูณ8แล้วก็นำไปบวกกับ3ตัวส่วนเป็นไงครับตัวส่วนคงเดิม5คูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน40 40บวก3มีค่าเท่ากับ
1: 43
0: จึงได้เป็นเศษ43ส่วน8นะครับนักเรียนตอบเป็นครูเสียงดังมากเลยคิดว่านักเรียนหลายคนนะครับก็คุณจะทำถูกต้องสำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ไปตามครูได้เลยนะครับโดยต่อไปครับที่เราจะต้องทบทวนเนี่ยในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินเราจะนำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ในการเรียนการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะครับโดยวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองพิจารณาการเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเลยถามนักเรียนครับว่านักเรียนคิดว่าจะเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้หรือไม่ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าสามารถเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้มีคนตอบถูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับนักเรียนช่วยตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยครับว่านักเรียนตอบว่าอะไรกลุ่มที่5นะครับตอบว่าอะไรครับ
2: เพราะตัวส่วนเป็น5 5เป็นตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 ค่ะ
0: โอ้โหตอบครบถ้วนเลยปรบมือให้เพื่อนดังๆอีกสักครั้งนึงนะครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าสังเกตจากตัวส่วนเป็นอะไรครับตัวส่วนเป็น5ซึ่ง5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เปลี่ยนให้เป็น10ก็ได้เปลี่ยนให้เป็น100ได้ไหมครับได้เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ได้ไหมได้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างที่เราได้เรียนกันไปนะครับได้นั่นเองถามว่าทราบได้อย่างไรเพราะเพื่อนได้บอกนะครับว่าเพราะมีตัวส่วนคือ5ซึ่งเป็นตัวประกอบของ10ทีนี้เดี๋ยวเรานะครับมาลองเขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมกันวันนี้คุณครูบอกนักเรียนเลยว่าจะมีอยู่2วิธีที่คุณครูจะมาสอนให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้สังเกตกันส่วนถ้านักเรียนจะทำวิธีไหนก็เป็นไงครับแล้วแต่ความเขาเรียกว่าความถนัดหรือว่าถ้านักเรียนบอกว่าวิธีนี้ง่ายกว่าหนูอยากทำแบบนี้ผมอยากทำแบบนี้ก็เลือกทำวิธีนั้นได้เลยนะครับตามความชอบของนักเรียนเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันก่อนนักเรียนครับวิธีที่1ครูจะบอกว่าเราจะใช้ความรู้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนคิดว่าเราจะทำวิธีไหนความรู้ที่เราทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงคือเรื่องอะไรครับ
1: การเปล
0: ี่
1: ยนจำนวนค
0: ละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับดังนั้นวิธีที่1นักเรียนคิดว่าคุณครูจะต้องทำยังไงก่อนครับคุณครูก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษเกินก่อนหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนี่นะครับ เขียนจำนวนค่าในรูปของเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปของทศนิยมนักเรียนครับขั้นที่1เขียน3เศษ4ส่วน5ในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษเกินให้ครูหน่อยทำยังไงครับอันดับแรกนํา3ไปคูณกับ5 3 คูณ 5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ15 15นําไปบวกกับ4ตัวส่วนคงเดิม15บวก4มีค่าเท่ากับ
1: 19
0: ได้เป็นเศษ19ส่วน5ทีนี้เศษ19ส่วน5มีตัวส่วนเป็น5เราจะเปลี่ยนให้เป็น10นะครับดังนั้นในขั้นที่2เนี่ยนักเรียนจะเขียนเศษ19ส่วน5ในรูปทศนิยมคุณครูถามว่าถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของที่เราได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราสามารถทำเศษ19ส่วน5ให้เป็นทศนิยมได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาทำยังไงครับเราก็นำจำนวนนับมาคูณทั้งเศษและส่วนก็ต้องมาดูก่อนว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนเศษ19ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ในที่นี้บอกไปแล้วว่าเป็น10แต่ถามว่านักเรียนบางคนบอกคุณครูครับเปลี่ยนเป็น100ได้ไหมได้เปลี่ยนเป็น 1,000 ได้ไหมได้แต่ว่าในที่นี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็น10นะครับเพราะ10น่าจะง่ายที่สุดดังนั้นก็จะนํา2ไปคูณทั้งเศษและ
1: ส
0: ่วนนี่นะครับเพราะว่าอะไร5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10เพราะ10หารด้วย5มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเราจึงเปลี่ยน5ให้เป็น10นะครับที่เป็นตัวส่วนต่อไปครับ19คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 38
0: เป็นเศษ38ส่วน10โอ้ถ้าได้เป็นแบบนี้นักเรียนสามารถเขียนเศษ38ส่วน10ในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้ทำยังไงเอ่ย
1: 3.8
0: นักเรียนตอบครูมาแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นเศษ38ส่วน10นะครับก็จะได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกต้องไหมครับจึงได้เป็น 3.8 นั่นเองเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็อาจจะตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูนะครับว่าเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนแบบนี้ที่นักเรียนจะทำโจทย์หรือว่าทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับนักเรียนก็เขียนนะครับ3 4 4ส่วน5หลังจากนั้นครับเราจะเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก็นำอะไรครับ3 คูณ 5แล้วก็ไปบวก

0: ครับ4เขียนมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้เลย3คูณ5มีค่าเท่ากับ15บวก4เป็น19ได้เป็นเศษ19ส่วน5หลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยน5ให้เป็น10นะครับโดยการนำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนี่ก็จะได้เป็นเศษ38ส่วน10นักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมจึงได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3.8 นักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขตอบเป็นตัวเลขไทยถ้าให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับทำได้แต่มีนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกครูว่าแล้วถ้าไม่ชอบวิธีนี้นะครับขอทำวิธีอื่นได้ไหมวันนี้ครูก็เลยมีอีกหนึ่งวิธีมาเสนอให้กับนักเรียนได้ดูกันนะครับสำหรับวิธีที่สองครูขอย้อนกลับไปในเรื่องของเศษส่วนที่เป็นที่เราเคยได้เรียนกันมานะครับถามนักเรียนว่าจำนวนคละเนี่ยจริงๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันได้ถูกต้องไหมครับเป็นการบวกกันของอะไรครับ
1: จำนวนน
0: ับ
1: ก
0: ับ เศษส่วนถ้าเราต้องการเขียน3เศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนจะได้ว่าเป็นอะไรครับ3บวกเศษ4ส่วน5แล้วเราจึงเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้เป็นทศนิยมแล้วค่อยนำมาบวกกับ3แบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นวิธีที่2นี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับวิธีที่2นี้เราจะเขียนจำนวนคละในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นในรูปทศนิยมแล้วนำไปบวกกับจำนวนนับถ้าเป็นข้อความแบบนี้นักเรียนอาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากอะไรครับขั้นที่1เนี่ยนักเรียนช่วยบอกครูอีกครั้งนึงครับ3 4 4 5เขียนในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เขียนเป็น3บวกเศษ4ส่วน5
0: 3บวกเศษ4ส่วน5เก่งมากครับ3บวกเศษ4ส่วน5เราก็จะเปลี่ยนจำนวนอะไรครับให้เป็นทศนิยม
1: เ
0: ปลี่ยนเศษส่วนที่เป็นเศษ4ส่วน5เป็นทศนิยมแล้วจึงนำมาบวกกับ3พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับและในเรื่องของการบวกทศนิยมบวกลบนักเรียนเรียนไปแล้วถูกต้องไหมเรียนไปตอนไหนครับ
1: เรียนไปตอนม
0: .4 เก่งมากครับแสดงว่านักเรียนยังจำได้เราเรียนกันไปในตอนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวมาช่วยครูหน่อยว่าเขียนเศษ4ส่วน5ในรูปทศนิยมได้อย่างไร5ที่เป็นตัวส่วนเป็นตัวประกอบของอะไรครับ
1: เป็นตัวประกอบของ10
0: เป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 แต่เราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนอะไรดีง่ายๆเปลี่ยนให้เป็น10จะง่ายที่สุดนะครับดังนั้นครูก็จะเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10ก็จะนํา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้ออกมาเป็น3บวกกับนะครับ4คูณ2แล้วก็ส่วน5คูณ2 4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ได้เป็นเศษ8ส่วน10คุณครูถามนักเรียนว่าเศษ8ส่วน10ตรงนี้เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.8
0: เก่งมากได้เป็น 0.8 ดังนั้นเราจะนำขั้นต่อไปเราก็จะต้องนำ3ไปบวกกับ 0.8 นักเรียนบวกเป็นไหมครับเป็นได้เท่าไหร่เอ่ย 3.8 นั่นเองเห็นไหมครับได้เป็น 3.8 ทีนี้แล้วถ้าถามว่าแล้วจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรนี่ครูมีตัวอย่างนะครับจากข้อนี้เลยนั่นเองก็เขียนลงไปก่อน3เศษ4ส่วน5เท่ากับเขียนให้ครูหน่อยครับการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วน
1: เท่ากับ
0: อะไรเอ่ย
1: 3บวกเศษ4
0: 3บวกเศษ4ส่วน5นะครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรครับเศษ4ส่วน5ให้มีตัวส่วนเป็น10ก็นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้หลังจากนั้นคูณกันเลยครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ3บวกเศษ8ส่วน10เศษ8ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.8
0: นักเรียนก็จะนำ3มาบวกกับ 0.8 มีค่าเท่ากับ
1: 3.8
0: นั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนก็ตอบเลยเป็น 3.8 นักเรียนเห็นไหมครับว่าในวันนี้ ในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมนั้นถามเมื่อเรียนก่อนว่ายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาที่เราเพิ่งเรียนกันมาถูกต้องไหมครับถามเมื่อเรียนก่อนว่าวิธีที่หนึ่งที่ครูได้สอนไปในการเขียนจำนวนคละในรูปของทศนิยมเราทำยังไงนะครับทำยังไงนะ
1: จำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกิน
0: เก่งมากครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วเราก็เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 แล้วจึงเขียนในรูปของทศนิยมแล้ววิธีที่2นะครับที่ครูได้สอนไปวันนี
1: ้นำจำนวนนับของจำนวนคละนั้นมาบวกกับเศษส่วนของจำนวนคละน
0: ั้
1: น
0: นักเรียนบอกว่าก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ10 100หรือ1,000 นะครับแล้วก็เขียนในรูปทศนิยมแล้วจึงไปบวกกับจำนวนนับนั้นนั่นเองในวันนี้คุณครูก็เตรียมโจทย์มาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำด้วยนะครับโดยนักเรียนนั้นจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วก็เขียนจำนวนคละที่กำหนดให้ในรูปของทศนิยมก็จะมีอยู่2ข้อนะครับนักเรียนภายในกลุ่มสามารถปรึกษากันได้โดยนักเรียนจะต้องเขียนแสดงวิธีทำออกมาโดยข้อที่1ครับโจทย์คืออะไรครับเมื่อเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ
1: ถ้าเศษ3ส่วน8เขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยม
0: ต่อไปครับข้อที่2ครับ
1: เขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยม
0: ใช่แล้วครับข้อ1คือเขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยมแล้วก็ข้อที่2นะครับเขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยมทีนี้เดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนนักเรียนจะทำยังไงดีครับทำวิธีที่ตนเองถนัดไหมหรือว่าจะทำทั้ง2วิธีดีเอาไงดีครับ
1: ทั้ง2วิธี
0: ใครอยากทำทั้ง2วิธีบ้างยกมือขึ้นหน่อยมีบางส่วนนะครับใครอยากทำวิธีที่ตนเองถนัดยกมือขึ้นครับโอ้โหจากห้องต้นทางนะครับขอคุณครูบอกว่าขอทำวิธีที่ตนเองถนัดได้หรือไม่นะครับถ้าเป็นนักเรียนปลายทางก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูว่านักเรียนต้องการแบบไหนแล้วก็ให้นักเรียนได้เลือกตามที่นักเรียนตกลงกันได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ทั้ง2ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยทั้ง2ข้อเลยแล้วก็เฉลยไปทั้ง2วิธีเลยนะครับเผื่อนักเรียนบางคนเนี่ยทำ2วิธีนักเรียนก็จะได้ดูว่ามีวิธีการทำที่ถูกต้องอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอนักเรียนต้นทางครับช่วยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยในข้อที่1มีใครไม่เอ่ยเป็นพิญญาพัฒน์นะครับในกลุ่มที่5พิญญาพัฒน์ออกมาเลยครับเดี๋ยวพิญญาพัฒน์ช่วยเฉลยทั้ง2วิธีให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับได้นะครับเริ่มจากข้อที่1ครับโจทย์คือเขียน5เศษ3ส่วน8ในรูปทศนิยมวิธีที่1ทํายังไงก่อนครับเริ่มแรกเลย
1: เปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกิน5เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ43ส่วน8ค่ะ
0: เศษ43ส่วน8หลังจากนั้นเราพิจารณายังไงต่อครับ
1: พิจารณาตัวส่วนค่ะ
0: เก่งมากครับพิจารณาตัวส่วนตัวส่วนของเราคือเท่าไหร่เอ่ย
1: 8ค่ะ
0: คือ8ถามว่า8เป็นตัวประกอบของอะไรครับ10 100หรือว่า 1,000
1: 1,000 ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ได้ถูกต้องไหมครับถ้าคุณครูต้องการเปลี่ยน8ที่เป็นตัวส่วนให้เป็น 1,000 จะต้องทำยังไงครับ
1: นำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนค
0: ่
1: ะ
0: นำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่า43คูณ125มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5,375 ค่ะ
0: 5,375 ส่วน 1,000 ถูกต้องไหมครับแล้วเศษ 5,375 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 5.375 ค่ะ
0: 5.375 นั่นเองเพื่อนๆครับได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ 5.375 เหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเฉลย อีกหนึ่งวิธีให้ครูก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิธี2ทำยังไงครับข้อนี
1: ้นำ5มาบวกกับเศษ3ส่วน8ค่ะ
0: นำ5มาบวกเศษ3ส่วน8ก็คืออะไรครับเขียนจำนวนนับบวกกับเศษส่วนใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนคะเนี่ยสามารถเขียนในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนได้หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ8เปลี่ยนให้เป็น 1,000 ค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนเศษ3ส่วน8ให้มีตัวส่วนเป็น 1,000 ถูกต้องไหมครับโดยการที่นำอะไรครับ
1: 125มาคูณทั้งเศษและส่วนค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับนำ125มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น5บวกกับเศษอะไรครับ
1: เศษ375ค่ะ
0: เศษ375ส่วน 1,000 เศษ375ส่วน 1,000 เขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.375
0: นั่นเองเราก็จะนำ5ไปบวกกับ 0.375 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5.375
0: ได้เป็น 5.375 นักเรียนจะสังเกตว่าวิธีทั้ง2วิธีนะครับเมื่อทำเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนั่นเองนักเรียนก็เลือกใช้ตามความถนัดของตนเองนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเพื่อนได้ออกมาเฉลยในข้อที่1ทั้ง2วิธีให้กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข้อขอเป็นอีก1คนได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่5มันเดิมเลยนะครับนักเรียนต้นทางยกมือมาแล้วเป็นพัชรศรพัชรศรครับเดี๋ยวออกมาเฉลยข้อที่2ทั้ง2วิธีเลยครับให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางเพื่อนๆทางปลายทางที่ดูกันด้วยโดยโจทย์คือเขียน11เศษ1ส่วน4ในรูปทศนิยมวิธีที่1พัชรศรทำยังไงครับเราจะเขียนจำนวนคะให้อยู่ในรูปอะไรเอ่ย
1: เศษเกินค
0: ่
1: ะ
0: ให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกิน11เศษ1ส่วน4เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ45ส่วน4ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเราก็จะนํา11ไปคูณ4เป็น44บวก1เป็น45นะครับได้เป็นเศษ45ส่วน4เอ4ถามพัชรศรว่าเป็นตัวประกอบของ10มั้ยครับ
1: ไม่เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นตัวประกอบของ100มั้ยครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นแล้วเป็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ยครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นทีนี้พัชรศรเลือกเปลี่ยนให้เป็น100หรือว่า 1,000 ครับ
1: 100ค่ะ
0: เปลี่ยนให้เป็น100นะครับเศษ45ส่วน4เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: 25ค่ะ
0: นำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองพัชรศรครับ45คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1,125 ค่ะ
0: ได้เป็น 1,125 ส่วน100นะครับแล้ว1 เศษ 1,125 ส่วน100นี้เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เขียนได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 11.25 ค่ะ
0: ได้เป็น 11.25 นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับก็ตอบ 11.25 เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้คำตอบเหมือนกับพัชรสอนไหมครับได้เหมือนกันเลยใครที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขตามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเฉลย อีกหนึ่งวิธีให้ครูก่อนครับวิธีที่2เราจะทำยังไงครับเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกกันของอะไรเอ่ยจำนวน
1: จำนวนนับกับเศษส่วนค่ะ
0: ใช่แล้วครับจำนวนนับกับเศษส่วนนั่นเองก็

0: จะได้เป็น11บวกกับเซนหนึ่งส่วน4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำเศษ1ส่วน4คูณด้วย25ค่ะ
0: พระจารย์สอนจะเปลี่ยน4ให้เป็น100จึงนำเศษ1ส่วน4นะครับขอโทษครับจึงนำ25ไปคูณเศษ1ส่วน4ทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 11บวกเศษ25ส่วน100ค่ะ
0: 11บวกเศษ25ส่วน100 25ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.25 ค่ะ
0: ได้เป็น 0.25 นะครับเราก็จะนำ11ไปบวกกับ 0.25 ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 11.25
0: ได้เป็น 11.25 นะครับ 11.25 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับเก่งมากๆเลยครับไปนั่งที่ได้เลยทีนี้นะครับฝากแบบฝึกหัดที่ 2.4 เนี่ยให้นักเรียนได้ลองทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันอีกสักนิดนึงนักเรียนครับในวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับการ
1: เขียนจำนวนค่าในรูปทศนิยม
0: การเขียนจำนวนค่าในรูปทศนิยมจะมีอยู่กี่วิธีครับ2วิธีที่ได้สอนไปวิธีที่1ทำยังไงเอ่ยเขียนจำนวนค่
1: า
0: ให้เป็นเศษเกินแล้วจึงเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 แล้วก็เขียนในรูปของทศนิยมนะครับวิธีที่2ที่ครูได้สอนไปแล้วครับคืออะไรครับเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจำนวนนับกับเศษส่วนแล้วเราก็เปลี่ยนเศษส่วนให้มีตัวส่วนเป็น110หรือว่า 1,000 ก็ได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเศษส่วนนั้นเนี่ยให้เป็นทศนิยมแล้วก็นำไปบวกกับจำนวนนับนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าอาจเขียนจำนวนคละในรูปเศษส่วนก่อนจากนั้นจึงเขียนเศษส่วนนั้นในรูปทศนิยมหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับเขียนจำนวนคละในรูปผลบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนจากนั้นเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมแล้วนำไปบวกกับจำนวนนับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.5 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

0: คิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ถูกใจพี่นึกออกว่ามีโบโซ่อ่ะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: ใกล้บ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
3: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ทางม้าลายสะพาน
3: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
1: สะพาน
3: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
1: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
1: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถ ด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค่ะ
3: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
1: หยุด
3: 2
1: มอง
3: 3
1: ฟัง
3: 4
1: คิด
3: แล้วก็5
1: เดิน
3: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
1: ข้ามได้แล้ว
3: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
3: วิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
3: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: าฟาอยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื่อ ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะ

0: จนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: เฮ้ย
0: อ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นาฮะแคทโต้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: างแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อไปหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟาฟา
2: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วล่ะจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์

0: ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซี

0: ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือ

0: การค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้

0: มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

0: พร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLD หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ตัวจงอ่านจงเรียนรู้แย่หยุดยาว
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลย

0: ผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยาคัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah I'm Jordan Narathiwan
2: มัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ
4: ตรงน
2: ี้
4: คร
2: ับ
0: ก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAP การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนเช่นค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
5: แม่แอ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันแม่แอค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: เป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 บาท

0: ัมดีละค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: ีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีการศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนต้องการ

0: นที่มีการศึกษา
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
2: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
1: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
2: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
1: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
2: อันนี้คือฤดูฝนค่ะ
1: อ๋อ
2: ก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
1: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
2: ฤดูร้อนค่ะ
1: อ๋อ
2: จะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
1: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
2: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะเรียน

ของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบ

0: และในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแซ่ในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอนจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี
5: ้คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะ

0: หอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
0: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
0: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
0: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
0: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
1: ครับผม
0: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องด
1: ัง
0: นั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
0: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข้าไปถึงข้างใน
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได้
1: ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: อะต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุริยากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ของด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาณน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: สี
2: น้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันนี้แห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิม
0: เขียว
2: เหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านยังแบบแต่
2: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มันดูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084 347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันครับ
0: ผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติความเชื่อเดิมของแต่ละพื้นที่ในการรังสรรค์เครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระโดยเฉพาะเครื่องสักการะหน้าพระพุทธรูปต่างมีความแตกต่างกันตามวิถีและขนบธรรมเนียมซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนานั้นสัตพันธ์เครื่องสักการะที่แสนประณีตเป็นงานช่างฝีมือที่งดงามสะท้อนความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดีสัตพันธ์ลักษณะเป็นเชิงเทียนตั้งอยู่หน้าแท่นแก้วใช้เป็นที่ปักเทียนสำหรับบูชาองค์พระธาตุเจดีย์หรือพระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและมีนัยยคติความเชื่อต่างๆแฝงอยู่นับเป็นงานศิลปกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และปรากฏมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนาเท่านั้นความงดงามของลวดลายประดับสัตพันธ์ล้วนมีความโดดเด่นและงดงามซึ่งลักษณะของสัตพันธ์ล้านนาที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่สัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมมีหลายขนาดส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มียอดเสา7เสาสูงลดหลั่นกันลงมาทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธพฤกษาส่วนกรอบด้านนอกนิยมทำเป็นลวดลายนาคทอดตัวยาวลงมาตกแต่งด้วยการเขียนสีหรือประดับกระจกสัตพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของจังหวัดเชียงใหม่สัตพันธ์รูปวงโค้งหรือรูปครึ่งวงกลมมีลักษณะคล้ายสัตพันธ์รูปสามเหลี่ยมแต่จะเป็นวงโค้งคล้ายกับหัวเตียงซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมียอดเสา7ยอดอยู่ในกรอบด้านข้างไม่นิยมประดับลวดลายนาคแต่นิยมบรรจุลวดลายนาคไว้ภายในเป็นลักษณะนาคเกี้ยวหรือนาคขดพันกันแน่นสัตพันธ์ในรูปแบบนี้พบมากในจังหวัดลำพูนและลำปางและสัตพันธ์แบบขั้นบันไดหรือเรียกว่าบันไดแก้วมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรและมีเสา7เสาประดับอยู่ริมบันไดทั้ง2ข้างข้างละ3เสาและที่กลางบันไดด้านหลังอีก1เสาไม่มีการแกะสลักมากนักแต่จะตกแต่งด้วยการปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉลุสัตพันธ์รูปแบบนี้เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทยลื้อในจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพบได้ในวัดของชาวไทยลื้อแต่มีจำนวนไม่มากนักพระอธิการพงศกรพรหมวโรเจ้าอาวาสวัดโชคชัยป่ายางงามตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสัตพันธ์ล้านนามีการสืบทอดต่อกันมาในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเป็นตัวแทนการบูชาด้วยสิ่งของที่มีอยู่อย่างสูงสุด7อย่างเพื่อนำไปสู่กัสรู้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ต่อไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

0: สตะแปลว่า7พันธะก็คือเครื่องสิ่งของหรือว่ารวมๆแล้วก็คือสิ่งของทั้ง7อย่างซึ่งชาวล้านนานั้นได้ถือว่าเป็นเครื่องบูชาสูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัตพันนั้นก็คือสิ่งของทั้ง7ที่บูชาสิ่งที่สูงสุดโดยในนัยคติตามนัยคติของจักรวาลก็จะหมายถึงภูเขาทั้ง7ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุซึ่งเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่สิงสถิตของสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเป็นที่สิงสถิตหรืออยู่สูงสุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภูเขาทั้ง7นั้นอาจจะมีอยู่ว่าเขายุคคนทรเขาอิสินทรเขากรวิกเขาสุทัศนะเขาเนมินทรเขาวินันตกะเขาอัสสกวันภูเขาทั้ง7ที่ลายล้อมเขาพระสุเมรุส่วนพญานาคในรูปของสัตพันธ์นั้นก็คือเป็นความหมายของแม่น้ำที่อยู่ขั้นภูเขาทั้ง7นั้นส่วนในความหมายทางพระพุทธศาสนาก็โยงเชื่อมเข้าไปกับธรรมของพุทธเจ้าก็คือโพชฌงค์7ก็คือธรรมอันเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็อยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตพันธ์ให้กลับเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตการบูชาสิ่งสูงสุดที่เราชาวล้านนาที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนได้หันมาศึกษาการใช้สัตพันธ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งมีความลึกซึ้งทั้งในด้านของจักรวาลและก็ในด้านของทางพระพุทธศาสนาหันมาศึกษาในเรื่องของโบราณเพื่อที่จะได้สืบทอดอนุรักษ์ให้สัตพันธ์นั้นคงอยู่คู่กับล้านนาไป
1: อาจารย์วิถีพานิชพันธ์ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีล้านนากล่าวว่าสัตพันธ์แต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกันไปสัตพันธ์ที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้คาดว่าจะมาจากชนชั้นปกครองของล้านนาเมื่อประมาณ 200-300 ปีก่อนซึ่งการอนุรักษ์นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสื่อการแสดงก็สามารถนำมาผสมผสานได้
2: มีแบบที่3ก็คือแบบที่ว่ามีสัตพันธ์7อันมีลวดลายพันพฤกษาและหงแทนที่จะเป็นพญานาคกลายเป็นหงนะฮะซึ่งก็เป็นสัตว์หิมพานต์เนี่ยนะแล้วก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นหน้าพระประธานอันนี้นะอันนี้คือแบบที่3นะแล้วก็มีที่รองประทีปอะไรต่างๆนะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าผมว่าค่อนข้างจะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปที่เราเห็นปัจจุบันนี้ถ้าเราที่เข้าใจดีคือน่าจะมาอิทธิพลจากชนชั้นปกครองของล้านนาในช่วง 200-300 ปีข้างหลังเนี่ยเพราะมันมาจากลำปางเห็นรูปแบบของลำปางนี่ก็เลยมาปรากฏตามที่ต่างๆส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้ก็คือจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่เจ้านายลำปางไปปกครองนั่นนะเพราะรูปแบบของสัตพันธ์ของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามี7เหมือนกันแต่จะลดหลั่นเป็นขั้นบันไดลงมาเยอะมากเลยคือไม่ได้เรียงเป็นตับแบบนี้คือว่ามี3อันอยู่ข้างหลังแล้วก็

0: อีก2อีก4อันนี้ลงมาเป็นขั้นลงมาประกบข้างบันไดเล็กๆต่างๆที่ใช้วางประทีปอันนี้เป็นของจังหวัดน่านเขาส่วนทางลาวนี่ในรูปเป็นน้ำโขงนะเขาไม่ได้ใช้สัตพันธ์แต่เขาใช้เป็นรูปเทวดาถือเหล็กนะฮะสององค์แล้วก็มีเหมือนกับเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพญานาคพญานาคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ใช้แขวนนะฝ้ายที่ชุบขี้ผึ้งแล้วก็พาดบนราวเหล็กแล้วก็ใช้จุดไฟลุกขึ้นเลยนะอันนั้นก็เป็นแบบของลาวเขาทางลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็คงจะมีเฉพาะช่วงตั้งแต่หลวงพระบางลงมาส่วนเหนือขึ้นไปทาง12ปันนาทางเชียงตุงทางเมืองยองเมืองเขินต่างๆนี้ไม่มีสัตพันธ์ถ้ามีก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไม่ใช่สัตพันธ์คือเป็นโต๊ะเหมือนกับโต๊ะจีนอ่ะแล้วเป็นที่วางใจการดอกไม้วางข้าววางอะไรต่างๆหน้าพระนะแต่ไม่มีสัตพันธ์อย่างที่เรารู้จักกันในบ้านเรานะนี่ก็สัตพันธ์ของบ้านเราเนี่ยคงน่าจะมาจากกลุ่มของลำปางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้านายที่เข้าไปปกครองทุกเมืองของล้านนาในช่วง300ปีที่ผ่านมานี่นะฮะก็ทำให้รูปแบบของสัตพันธ์ลำปางนี่มันแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในภาคเหนือของเรานี่นะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: ขณะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบลเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตพันธ์ล้านนา
2: แล้วก็มาดูความเข้มข้นของหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นมีกี่รายแล้วมีการส่งเสริมอะไรกันบ้างแล้วก็ลงพื้นที่โดยร่วมมือกับทางท้องถิ่นบ้างแนะนำไปพอลงพื้นที่เราก็ไปสัมภาษณ์แล้วไปดูของจริงไปถ่ายภาพมาไปสัมภาษณ์ก็ได้ข้อมูลนักมากขึ้นแล้วก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลเกี่ยวไว้ว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเบื้องต้นพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการผลิตออกมาแล้วมีการจำหน่ายอะไรได้บ้างไหมแล้วมีคนนิยมยังไงไม่ใช้กันยังไงบ้างไหมวัตถุมาจากไหนอะไรแล้วปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเอาปัญหาของแต่ละท้องที่ที่เขาทำสัตพันธ์เนี่ยเอามาดูเมื่อมาดูแล้วถ้าหากวันไหนที่เรามีโครงการมีงบประมาณแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสวนาที่วัดเป็นศูนย์กลางเอาพระที่ท่านอยู่บริเวณใกล้แถวนั้นนะมาเสวนาด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิถีพุทธอย่างไรวัดท่านเอาไปใช้ขนาดไหนแล้วก็ส่วนนี้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วนี่อันนี้คือประการแรกเราได้ข้อมูลก่อนอันไหนอันสำคัญก่อนหลังแล้วก็ลงพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นก็ข้อมูลหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยเข้ามาไปร่วมทำงานครับ
1: ด้วยความงดงามที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทำให้สัตพันธ์ล้านนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมประจำปีพุทธศักราช2555

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: ปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็น

0: คุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
1: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: หันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆ ก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: และแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนั้นเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนเนี่ยนะคะคือเจ้าพระยาวิเชียรเนี่ยก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบจึงไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิเชียรเย็นถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานรองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกันโน้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: เมื่อก่อนไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ที่ให้ไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนเมื่อก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดละคังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: ดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตอนก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมะตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ประจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอามาตุมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต่อ
2: ทุกวันนี้มาตุมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อ

0: กันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มโอเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
1: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอ่ะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเข้ามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทําให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทําป้าก็เลยกลับอีกแล้วยิ่งทางงานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันน่ะเอาคนนึงอ่ะเป็น100โลอ่ะไปในงานน่ะมีแต่มาตูมกับเปลือกส้ม2อย่างเยอะ
0: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกระไรร้อนเราจะเบาบาง
2: บริเวณนี้นะฮะชุมชนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
3: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
2: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะฮะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษลงหินเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกโมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
0: โอ้จากแผ่นอย่างนี้ต
2: ี
0: ขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
2: จะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ฝีมือนะ
0: ครับ
2: ที่เรียกลงหินใช่ไหม
0: ค
2: ะถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
0: เกลี้ยง
2: เกลี้ยงเกลี้ยงนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
0: สวยดี
2: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
0: พื้นดำ
2: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี่
0: อันนี้ก็เรียกว่า

0: เป็นการปรับใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
0: บริเวณฝั่งทนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุมเชื่อมมีบ้านบุที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีตและเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
2: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา มันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่านเรือขนมาทางแม่น้ำพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งทิ้งทิ้งนี้ก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินนั้นก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10ปี20ปี
3: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลย
4: คิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประซึน
0: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
3: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆก็กุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโจรจับเลยผมบอก
2: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะลำปะโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
0: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มีสามด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: ราชการไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมี3ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันเนงบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมบาลีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทั้งที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
0: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
5: ก็วางกันขโมยมันชอบปิดบ้าน
0: หมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
5: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้างอ่ะ
6: ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
5: วันนั้นป้าก่อนที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเขาต้นไม้ป้านี่ออกมาเลยมันก็มางัดบ้านนี
0: ้อ๋อ
5: ตอนห้าทุ่ม
0: ก กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
7: การเป็นคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆจนสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของความเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
2: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนมันจะดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
1: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
0: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

ับฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m mMammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0: บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้ง4ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้ง4ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่1โดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. ส สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คน

มิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่ลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิถีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับเราก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นแหละครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไปใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าเกี่ยหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนั่นพื้นบ้านเขา
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแตงมีอายลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะ แต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ยาโจกครับแต่สำหรับผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ

0: เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ่าเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ยายบ่ปลูกเองทำเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปอดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆๆมันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนั่นมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละย่ายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจนเหื่อนหางกิโล30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมาคือกู้เขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแล้วไงมะม่วงอ้าวคอยคั่วแล้วมะม่วงทำกับพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซังตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตร

0: และพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9.จงอย่าคิดมิชอบและ10จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เราไปกันเลยครับ

เชสก้าครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: ันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20บาท
0: นะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพะโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกู้ดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกู้ดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกู้ดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่อะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกู้ดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกค่ะก็เรียกอโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่ก็จะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมแต่นี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฎีจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้รุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
1: ่ะแม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
5: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับแม่ขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้า

0: เหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไง

0: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอกสารประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งที่บ่งบอกความสำคัญของอยุธยาในอดีตกาลคือแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่ชาวต่างชาติ

เป็นเมืองสำคัญในระดับเมืองท่านานาชาติเมื่อผนวกกับข้อมูลประวัติศาสตร์อื่นๆและร่องรอยหลักฐานโบราณคดีที่ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ในศิลปกรรมต่างๆภาพในอดีตของอยุธยาจึงยังคงเด่นชัดอาทิชุมชนและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนคนค้าขายชาวจีนที่บริเวณทิศใต้ของเกาะเมืองชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สืบทอดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียและกลุ่มชนเพื่อนบ้านใกล้เคียงหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีเรื่องราวของนักรบพลัดถิ่นและเรือจัดแสดงอยู่ร่องรอยของฝรั่งตะวันตกที่มีหลายชาติหลายภาษาสืบสานวัฒนธรรมศิลปวิทยาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอยุธยาในทัศนะของชาวต่างชาติเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมากับอยุธยาในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนนครประวัติศาสตร์อยุธยาจะมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรหน้าที่คนไทยจะร่วมกันคิดพิจารณา

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยา

เธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับการออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกขานขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีการใช้ใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อ ท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
2: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
3: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้วิวัฒน์พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตรราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องลอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งอยู่ริมน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะให้คงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
2: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไป จนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีตสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
0: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะ

0: ไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมหม่นด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
1: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางมดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่จะเยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
2: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนมีรวยกันเยอะ
1: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่คืบคลานเข้ามา 2. เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มีเกษตรกรก็ต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเกษตรกรเคลื่อนย้ายไปอยู่หนึ่งพื้นที่ก็ถูกทิ้งเป็นรกร้างว่างเปล่าส่วนหนึ่งก็จะแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรร

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยุรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์ภูมิพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
2: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
3: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะ

0: ให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
1: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่อ เปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีนะเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
0: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็จัดระบบการปกครองใหม่นะเมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร1ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต2เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก3เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
2: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามเมืองให้ใหม่ว่าประทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากประทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: ราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนองค์ท่านทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพันธุ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญนะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะอย่างว่าดอกเขาจะออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่เขียวมันบัวจะมีความสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่ายใช้หน่อขยายพันธุ์นะครับที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมประกวดที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะจีบดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะครับก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะฮะใบก็ใบอ่อนก็จะเปลี่ยนสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วยนะครับแต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบนะเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุผ่านมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีต

เนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้ลึกบัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒน์พัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญแต่ขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองนี้ให้คงอยู่อย่างน่าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
2: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
3: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันหนึ่งก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
4: สมัยนี้บางเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านหลายคนจนคนรวยมาคงที่เขาก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงไม่ได้บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่เต็มไปด้วยเรือนอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพล่านหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: พลังแสงมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วย

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข108ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียแล้วว่าจะเงินก็ได้ว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียววัน
5: ทีเนี่ยมากินทีเนี่ยก็เลยไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหม
6: ฮะ
5: ไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเ
7: ล
5: ี้ยงแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญาตรวจมันชวนมูไปนะเออ
8: ไปกินเขาต้มกินปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันไห้ก็ยังเข้าไปหาปลาอยู่นะไปนั่งกินยกทางตาทางน้องตีมันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
7: ฮะอีเซมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
10: ก็เพื่อเอิญที่ยังคงนั่นไหม
11: เพื่อเอิญแล้วเรา
7: ไปหาปลาบ
12: ่โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13: แม่ไปบ่แม่ก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
7: น้องมาปลา
13: น้องมาปลาหัวว่ามันว่าบัวเรื่องข้าวที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อไอ้บ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนด้วย
13: สอนเป็นบ่บัดนี
7: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจะเฮ็ดได
13: ้เนียนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
7: 5โต
1: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโตนี
7: ่เอามาเป็นเลี้ยงติ
13: เลี้ยงไอ้ไหนมาต้มบ่
1: สิมากินบ
7: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่ที่น้ําอยู่องค์
13: ยัง
10: เป็นยังไงเน
2: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
14: ธุ์รับเรื่องการทำสะพานละมาจะกินเบิ้ลเลย
15: จะกินแบบนี้เลย
14: ว่าเป็นที่
15: ท่าน
14: ก
15: ินค
14: น
15: แก่คน
14: แก่
15: เออม
14: ัน
15: ค
14: ือ
15: ด
14: ี
15: ของคน
14: แก่ครับเราดีของคนแก่นี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกทั่วเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นม ันเป็นยางฟ้าล่านี่คือละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเข่าออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือประเอิญเขี้ยนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
4: เฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: เลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแม่แม่นี่ปลาอะไร
2: ปลาอะไรไปเห็นยัง
3: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาอะไรเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: สมมุติมัน30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ตอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เขียวคนเลี้ยงทอดทอดจังก็สีเขียวใ
7: สโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยร้าย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนา
8: ะ
7: ว่าข
8: ้
7: างน
8: ี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนั้นน่ะเนาะว่านี่ห้าม
7: มา
8: แ
7: กงอ๋อจัดการ
8: ก็สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่
7: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่หมดแดง
7: แดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: คนเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลาก
4: ลากเลย
3: ลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
5: มันบ่เหม็นแห้งเขา
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: บ่เข้า
3: ไม่ละกินไม่ไหวไว้ป่าไม่

0: ปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูมันปลาหูม จะหมดไม่มีพวกกันเดียวด้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหม
1: มันได้อ่ะนี่สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
2: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่มากินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
0: ขึ้นไปเยอะ

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี้ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี
2: ่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ค่ะอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่ตาม
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิมีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคือเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดซุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้แทนได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติกับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากกรมนอจักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพวกแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่อะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ินไปเข้าหยิบมือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
1: คนแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บ้านยัดบ่ยัด
3: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกบ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
2: มันเห็นยังไงกับบ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมัน
4: เถาะฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
5: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
2: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักหมองนี้ล่ะหมองนี้ต้องหวังว่า
5: ตาย
4: อย
5: ู่
4: หมองน
5: ี้พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
1: ค่ะ
5: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
1: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
5: มันมีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยี16มกราคม2570จัดสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังปริสถานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทั้งนี้เมื่อข่าวสมโพธิวัดมกุฎกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมพรรษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทัยีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

กล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจับประวัติดีราชาวาสรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผันพืชพระราชทานสืบสาน

รักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทอิลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน
ทางนี้ระหว่างวันที่28-31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 นอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดอนวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลเลเมตจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

วันนี้เวลา10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303 คนและในโอกาสวันเฉลิมพระ

วัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: คุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนแล้วพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชินีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แกตู่

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมันทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ผลทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกสักก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไ
1: หม
2: ไม่เป็นเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือก
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวมาลที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะม
2: าเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยก็จะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับเหมือนนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่า

0: อยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยAmarin TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ร.1มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอโยธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นกับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่าค่ะ

0: คะตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่าละ150บาทค่ะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายค่ะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์ไป
2: อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่ราฟคะและอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่ราฟพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่ราฟแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
2: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
2: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วย
3: ละเอียดยิบมากเลยพี่ลาฟไปดูกัน
2: ไปค่ะ
3: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงอะคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูอะค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลยไปทางไหนคุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่รา
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ช
1: ุ
0: ดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโว้กเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโว้กค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่าได้
1: หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จัดแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดไทยจิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นจากประเทศไทยเพราะฉะนั้น

0: องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพ
1: ื่
0: อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
1: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
1: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่มิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
0: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
1: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
0: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
1: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
0: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
1: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
0: ันน
1: ี้
0: เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
1: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
0: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
1: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
0: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
1: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก
0: ็
1: บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
0: มีค่ะ
1: อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ทางด้านโน้นเฉย
1: ตรงโน้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทําให้เราเนี่ยใส่ตาม
1: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
1: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
1: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋ออย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
0: เชิญเกริ่นไว้ก็คือลายของผ้าขีดลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นก็คือจริงๆแล้วตัวลายของผ้าขีดเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนําหมอนขีดมาถวาย
1: หมอนขีดคืออ
0: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
1: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
0: ใช่

0: ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสำหรับพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสำหรับพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
1: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
0: ่แต่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
1: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
0: 40ปีที่แล้ว
1: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
0: ่ใช่ให้เป็นเพื่อให
1: ้ร่วมสมัย
0: คนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
1: บ้านรับเสด็จ
0: จะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
1: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
1: พี่รักบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
0: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
1: ยายทุ้มกับยายไท
0: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
1: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
1: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ้า
0: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์จับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่ อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปูหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี้แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องหนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
1: ก็คือ
0: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์นี้มาค่ะ
1: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำ
0: หมวดนิทรรศการนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือไม่มีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม
1: ่ต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ. 2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าอินโดไปอะไรอย่างงี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: า
0: ว
1: เกือบปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
0: ครึ่งเดียวด้วย
1: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
0: ชุดไทยเรือนต้น
1: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
0: ค่ะ
1: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็

0: ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได
1: ้
0: นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ้าวไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์น
0: ะชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วห่มที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักครับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์พ่ายยกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ๋อเราสึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
1: อ๋อเป็นสบายแบบน
0: ั้
1: น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: สมัยนู้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของ

0: มิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้เลย
1: พอดีเลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นน่ะเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกรากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนี่1ก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
1: jacket ทหาร
0: ถูกต้อง jacket ทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะ เสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรป
0: ค่ะลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยร
1: ั
0: ชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนําเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม
0: ้พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกมั้ยคะ
0: แยกฮะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดน
0: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: ก็เหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่

0: คะกลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม้นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดรายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกลมการทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนรีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตัว
0: เอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย เราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
0: แบบอ
1: ย่าง
0: นี
1: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: นาคขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวลันลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็น พระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
0: ้
1: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็จะทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
0: แต่
1: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองจริงนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
1: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายฉงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมี8 แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให้รู้ว่าใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายฉงนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้รับพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00

18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

ื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารแล้วก็คุณครูแล้วก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning communityคำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับ

น่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกว่าเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่

0: วัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเล เลือกเมนูชมร่วงหน้า

หรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางจำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

ล่ากระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกิริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโหนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พ

ตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอปลาแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่ๆสารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนตุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยหั่นในลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถินวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพอดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับแล้วก็ยังขาดเสียไม่ได้คือกากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือ ให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิธีบ้านๆทำกันแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งเขย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่งั้นขวดจะระเบิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
0: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโนนะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หูเสือหรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำบ้านในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะการทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็ มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับการดื่มเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเออเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะเราก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ2ถึง3นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมุติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากเลยค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

0: ็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบะชอเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามาจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะคะซึ่งวิธีการทำบะชอหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูเสือค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารตำรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาไปก็จะเป็นการทําผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปผลทาเวลาเด็กเป็นปวดคืนคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้ เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตุมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดเกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับนี่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกลือท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมานี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำไม่ง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะ

ำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดี

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ู้ชมการต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้น

0: ที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี้
2: จริยากัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah อัลจอลีนาราชิวาน
4: มัธยมศึกษาที่4ทับ2ค่ะ
5: มีสัญญาณที่กำหนดไว้
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและเอ็มแมทการแข่งขันเวิลด์มาลายูชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: ตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะวันนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: สนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ

0: ันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจากกำลังในการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
1: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
0: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
1: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
0: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
1: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
0: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

าศเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตการบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดายกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกน้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกค้านขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการ

0: เพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
0: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
2: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

ชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้วิวัฒน์พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณ

คลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากทุ่งข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องรอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะให้คงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
2: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีต สืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
0: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมมนด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
3: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางมดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่จะเยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
4: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนเตี่ยมาเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนกับมีรวยกันเยอะ
3: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่คืบคลาน

ข้ามา 2. เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ผลผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มี

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยุรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัชกาลที่6 121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
2: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้อง

0: ตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
1: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
2: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้ายที่สร้างขึ้นเมื่อ เปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีนะเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
1: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็จัดระบบการปกครองใหม่เมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร 1. ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต 2. เป็นย่านเกษตรที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการส่งออก 3. เป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่รวมกันแล้วก็สร้างชุมชนให้เจริญเป็นแบบชุมชนเกษตรนะคะ
3: ธัญบุรีมีเรื่องราวมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวมีหลายๆเรื่องราวที่กล่าวขวัญกันมาความเป็นธัญบุรีเราขายได้นะฮะเราสร้างความภูมิใจให้กับเยาวชนลูกหลานของคนที่นี่ว่าความเป็นธัญบุรีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเมืองธัญบุรีจะต้องผลิตอาหารใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธัญบุรีสามารถจะเอามาเป็นจุดขายมาเป็นการรณรงค์

ล่วงการผ่านสมัยจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2475ธัญบุรีได้ถูกลดฐานะลงจากเมืองธัญบุรีเป็นเพียงอำเภอธัญบุรีอำเภอหนึ่งซึ่งมี

ั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จประพาสเมืองสามโคกเมื่อปีพุทธศักราช2358บรรดาชาวมอญต่างได้นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าถวายกันอย่างเนืองแน่นพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ใหม่ว่าปทุมธานีดังปรากฏหลักฐานอยู่ในนิ้วราชภูเขาทองของสุนทรภู่ความตอนหนึ่งระบุว่าถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวต่อมาในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับชื่อบ้านนามเมืองจากปทุมธานีเป็นปทุมธานีจากสัญลักษณ์แห่งนักคราซึ่งแปลมาเป็นชื่อบ้านนามเมืองทำให้ภายในท้องที่อำเภอธัญบุรีในปัจจุบันได้บังเกิดมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพยายามเก็บรวบรวมพืชพันธุ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งชุมชนเพื่ออนุรักษ์คงไว้มิให้ห่างหายไปตามกาลเวลาสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: บัวราชินีแห่งไม้น้ำซึ่งกำเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลขยายต่อเป็นหัวและหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตมแตกก้านบานใบชูดอกอยู่เหนือผิวน้ำบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลสำหรับในประเทศไทยบัวดูเหมือนจะเป็นราชินีแห่งบุพชาติทั้งปวงโดยเฉพาะบัวหลวงหรือปฐุมชาติบัวที่อยู่คู่กับวิถีของชาวไทยมาช้านานสมดังที่บาทหลวงปาเลกัวผู้เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พรรณนาไว้ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามใจความว่าบัวหลวงสีชมพูนั้นนับเป็นดอกไม้ที่งามมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ที่มีความยิ่งใหญ่เหนือดอกไม้ทั้งหลายมีประดับอยู่ในงานทุกงานทูลเกล้าถวายในหลวงถวายพระภิกษุและถวายเป็นพุทธบูชา
1: ในความเป็นมาของโครงการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็เกิดมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการอนุรักษ์ปัตตกรรมพืชเพราะท่านได้ตรัสไว้กับผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีประมาณปี2542นะครับว่าปทุมธานีคือเมืองแห่งดอกบัวปัจจุบันนี้หาชมบัวตามท้องน้ำคูน้ำแหล่งน้ำต่างๆหาได้ยากนะครับก็น่าจะมีการหาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปทางผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีก็มาหาหน่วยงานที่จะสนับสนุนท่านทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีก็ขอรับอาสาดำเนินการในโครงการนี้ในความโดดเด่นของโครงการแล้วก็ดำเนินการก็ตอนนี้เรามีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวไทยนะทั้งบัวต่างประเทศไว้ที่นี่ประมาณ400สายพันธุ์ในส่วนของบันเด่นของพิพันธุ์บัวเราก็อันแรกคือเรื่องของบัวที่หายากที่สุดต่อไปก็จะพูดถึงบัวที่มีความสวยงามที่สุดในโลกเรียกว่าบัวแชมป์โลกที่เราเห็นอยู่นี่คือบัวแชมป์โลกต้นแรกของประเทศไทยนะครับชื่อมังคละอุบลนะก็จะมีลักษณะของสีออกเหลืองส้มนะครับมีดอกลักษณะทรงถ้วยกลีบซ้อนเยอะนะครับก็จะชูดอกสูงกว่าใบนะลักษณะของดอกก็จะมีความสวยงามนะครับโดดเด่นที่ดอกแล้วก็การเพาะเลี้ยงง่ายง่ายนะครับดอกใบก็จะมีความสวยงามในกลุ่มของบัวแชมป์โลกต้นที่2จะแนะนำนะครับที่เราเห็นต่อหน้าผมก็คือชื่อว่าแทนขวัญ นะเป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นที่2นะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของสีดอกนะฮะเห็นว่าดอกเขาออกเป็นสีชมพูออกแดงนะฮะก็จะเด่นเรื่องของสีดอกแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะใบอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับใบสีแดงแล้วก็ใบแก่เขียวมันบัวจะมีสวยงามโดดเด่นเรื่องของดอกใบการขยายพันธุ์ก็จะง่าย

0: ใช้หน่อขยายพันธุ์นะครับที่จะแนะนำต่อไปเป็นบัวแชมป์โลกต้นที่3นะครับของประเทศไทยก็เป็นกลุ่มบัวฝรั่งเหมือนกันชื่อว่ามิสสยามภาษาไทยก็คือนางสาวสยามอันนี้เราสมประกวดที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะของดอกออกเป็นสีชมพูนะฮะมีความซ้อนของดอกเยอะหลายชั้นนะฮะไล่ลำดับไปนะครับความซ้อนออกจะเป็นสีชมพูความซ้อนเยอะติดดอกซ้อนหลายชั้นนะก้านก็จะเป็นก้านเกสรก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองนะฮะก็มีความโดดเด่นเรื่องของลักษณะดอกที่ใหญ่ซ้อนเยอะนะฮะใบก็ใบอ่อนก็จะเป็นสีจากใบแดงนะครับเป็นสีเขียวก็สวยที่ใบด้วย
1: แต่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือเรื่องของบัวจงกนีซึ่งเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีที่เดียวในโลกนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเราเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบเป็นบัวที่มีเก่าขานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วอายุเก่าขานมามากกว่า800ปีแล้วตอนนี้ในท้องน้ำหาดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เรารวบรวมพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คงอยู่ให้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
2: การอนุรักษ์เนี่ยนะชื่นชมค่ะเพราะว่าทั้งอนุรักษ์และก็พัฒนาอนุรักษ์ก็คืออย่างเช่นให้เห็นว่าท้องถิ่นปทุมธานีเนี่ยมีบัวในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งบัวที่สำคัญมาก่อนแสดงถึงภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่มีทั้งอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บัวที่ราชมงคลเนี่ยก็เป็นที่สนใจแก่นักศึกษาแล้วบุคคลทั่วไปว่าถ้าอยากรู้บัวอย่างลึกเนี่ยควรที่จะมาที่ราชมงคล

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนคลองขุดสายโบราณที่มีนามว่ารังสิตประยุรศักดิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าความเจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นบนเขตบ้านย่านเมืองแห่งนี้ในการก่อนเมื่อเดินทางก้าวผ่านห้วงเวลามาถึงพ.ศ.นี้ได้บังเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถาโถมเข้าใส่แบบไม่หยุดยั้งจนทำให้เส้นทางแห่งการวิวัฒนาจำต้องถึงคราแปรเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
1: การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเราคงไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้เพราะคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือนโยบายของรัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดความเจริญแต่ขาดในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้อดีตเขาเป็นมายังไงเพราะฉะนั้นควรจะหวงแหนดูแลอนุรักษ์คลองเนี้ยให้คงอยู่หน้าดูไม่ใช่อีกหน่อยกลายเป็นคลองแคบๆแล้วมีผักตบชวาหรือหญ้ารกเต็มไปหมด
2: รู้สึกว่าผิดหวังว่ามันการพัฒนาเนี่ยพัฒนาผิดคือคุณไปพัฒนาเมืองคุณไปพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณไปพัฒนาวัตถุพัฒนาถนนแต่คุณไม่เห็นความสำคัญของน้ำของสิ่งแวดล้อม
3: ความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนดาบสองคมเหมือนกับว่าทำความเจริญให้รังสิตเราก็มองได้อีกแง่หรืออีกอันนึงก็ทำความเสื่อมให้กับรังสิตก็ได้อีกแง่มุมในด้านสิ่งแวดล้อม
4: สมัยนี้มังเจ้าของที่ก็ขายเขาหมู่บ้านสร้างบ้านไร่คนจนคนรวยมาคงที่เราก็หาว่าพวกเราบุกรุกที่แท้จริงไม่ได้บุกรุกเราเป็นฝ่ายบุกเบิก
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวบริเวณเส้นทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์ในวันนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่จะบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าการเวลามักนำพาความเปลี่ยนแปลงควบคู่มาด้วยเสมอการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่

เต็มไปด้วยความเจริญอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อมฉีกพลาดหน้าประวัติศาสตร์บ้านเมืองให้ขาดหายเมื่อลายลงฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าการเก็บรักษาทำนุบำรุงสิ่งใดอันเป็นสมบัติของชาติให้คงไว้มิใช่เรื่องของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองเพราะหากไม่แล้วนั้นนั่นหมายถึงเราได้ลืมรำลึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นที่ได้ก่อร่างสร้างให้เราได้มีวันนี้หรือไม่ฝากเอาไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLT หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกองโยงต่อจากกองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกองชุดกองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกองตึงโหนงนะครับหรือกองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากองแต่งหน้ากองนะครับใส่จ่ากองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกองเสียงน้อยนะครับหรือกองเสียงเล็กสำหรับกองตึงโหนงกองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงโหนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงโหนงที่นิยมใช้กัน ในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยเงี้ยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเขาถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเขาจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะนึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: ๆแม้ว่ากลองตึงนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญ

คัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกะเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชน

ใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เราเรียกว่าบางทีบางอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสา

ามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็แบบอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6ฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการ

0: ไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370 กรัมราคาอยู่ที่49 บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1 กิโลก็

0: เราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนี้คือต้นมะตูมค่ะ
1: หันใบนี้ตกประมาณ 2,000 กว่าบาท
2: มีปลามีอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปเล่นน้ำโดดน้ำเล่นกัน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เรียกกันว่าคูเมืองเดิมคูเมืองเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลองเส้นนี้เองเป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีอย่างที่ทราบนะครับว่ากรุงธนบุรีเองเป็นเมืองอกแตกมีแม่น้ำเจ้าพระยากลางดังนั้นพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็วัดพระแก้วในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของกรุงธนบุรีด้วยทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นคูเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรีหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วกรุงธนบุรีเองเนี่ยมีคูเมืองฝั่งตะวันตกไหมมีครับแล้ววันนี้รายการจากรากสู่เราก็จะพาทุกคนไปดูคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีและไปดูของดีฝั่งธนกันครับไปครับ

0: ในแต่อดีตเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าบางกอกเป็นพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านขนอนมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็นตอนต้นๆด้วยซ้ำไปด่านขนอนขนอนก็คือที่จะต้องมีการจัดการเรื่องภาษีกรมท่าเข้ามาจัดการมีการอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะคะมีใบเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงศรีอยุธยาไหมนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการที่แบบตรวจตราสินค้าต่างๆในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฟอลคอนนะฮะคือเจ้าพระยาวิชัยเยนก็ดึงเอาทางพวกวิศวกรของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะสร้างป้อมแบบฝรั่งเป็นแบบดาวเป็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีป้อมขนาดเล็กเนี่ยอยู่รายรอบซึ่งไปดูขนาดจะมีขนาดใหญ่มากพอหลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเทพราชาฝรั่งเศสออกไปแล้วกองทหารอะไรต่างๆออกไปแล้วเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกทหารแล้วก็มีการทำลายป้อมนั้นออกไป
1: ปัจจุบันป้อม2ป้อมในสมัยอยุธยาก็เหลืออยู่เพียงป้อมเดียวคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับ
2: หลังจากที่พระเจ้าตากปราบดาภิเษกนะครับท่านก็ใช้ตัวเมืองบางกอกเก่าโดยเฉพาะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรตามชื่อเดิมสำหรับพื้นที่เมืองบางกอกเก่าถ้าเกิดดูที่แผนผังที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสทำเอาไว้นะครับจะเห็นว่ามีแนวกำแพงเมืองมีป้อมนะครับอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อยู่แล้วนะครับแนวกำแพงเนี่ยก็จะขนานรองไปซึ่งต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองธนบุรีในสมัยพระเจ้าตากครับ
1: ในสมัยกรุงธนบุรีและเวลาต่อมาคลองคูเมืองเส้นนี้มีชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมและอพยพมาอยู่ที่หลังตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านหัตถกรรมต่างๆด้านนอกคูเมืองและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางกอกน้อยครับ
2: บริเวณนี้นะครับที่เรียกกันว่าบ้านขมิ้นซึ่งในอดีตครั้งกระนู้นก่อนที่แป้งแบบฝรั่งจะเข้ามาสู่เมืองไทยสาวๆลูกผู้ดีมีเงินก็นิยมจะใช้ขมิ้นนะทาเพื่อขับผิวให้สวยงามและดูมีสง่าและมักใช้คู่กับดินสอพองนะครับซึ่งถือเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวที่มีไว้ต้านภัยผดผื่นคันจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะครับสาวๆพวกนี้แหละครับที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรนอกจากความทรงจำครับ
3: เมื่อก่อนไม่มีตลาดปันนกนะครับบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแม่พ่อแม่ที่ไปจ่ายตลาด15บาทกับข้าวเต็มตะกร้าเลยก่อนดังมากเขาเขียนว่าตลาดใหญ่บ้านขมิ้นถนนเมื่อก่อนแคบมากแคบประมาณครึ่งเท่าอันนี้มั้งพอมาขยายถนนก็เลยกว้างหน่อย
2: ในสมัยก่อนนะครับที่ถนนอรุณอมรินทร์เส้นนี้ยังเป็นถนนเล็กๆนะครับสองฝั่งถนนก็จะเป็นบ้านไม้ตึกแถวเก่าขายของนะครับยังมีร่องรอยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละคนเก่าคนแก่บริเวณนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่าบ้านขมิ้นจะส่งกลิ่นหอมอบอวนสองฝั่งคลองวัดระฆังและคลองบ้านขมิ้นซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่พอเวลาผ่านไปความต้องการใช้ขมิ้นทาผิวของสาวๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราแทบไม่เห็นสายใยอะไรที่จะเชื่อมโยงกับอดีตได้แต่บริเวณนี้ครับก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงทำมาอยู่จนถึงทุกวันนี้อาชีพทำมะตูมเชื่อมมะตูมเชื่อมรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บริเวณริมคลองบ้านขมิ้นข้างหลังนี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวิรยุนะคะทำมะตูมเชื่อมค่ะ
1: พี่ชมพู่ครับมะตูมที่ดีเนี่ยเขาดูยังไงครับ
0: อ๋อมะตูมที่ดีก็คือลูกได้ขนาดที่พอเหมาะค่ะแล้วก็มันก็ควรจะใหญ่กว่ากำมือเนาะคือมะตูมเชื่อมประตูเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ว่าตอนก่อนนี้แม่กับยายเขาทำนะคะทีนี้ว่าก็พอทำแล้วขายดีเขาก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้พอแม่เขาแยกครอบครัวมาก็มาทำต
1: ่ออย่างขนาดนี้นี่ถือว่าเล็กไปไหมครับ
0: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกำลังก็ใช้ได้
1: ไซส์นี้กำลังดี
0: สมัยก่อนก็ตั้งแต่เข้าซอยมานี่ก็คือเต็มไปด้วยเปลือกมะตูมตลอดทางเดินเขาก็ทำกันตั้งแต่ปากซอยมาเลยอย่างเงี้ยบ้านส่วนใหญ่เห็นแม่บอกว่าประมาณ10กว่าบ้านมาตูมที่รับมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ปราจีนนครนายกทางอีสานและทางภาคกลางเนี่ยขึ้นไปเลยจนถึงพิจิตรอันนี้คือขั้นตอนการคว้านเม็ดเอาเม็ดออกต้องคว้านออกแบบว่าเขี่ยๆให้มันออกไปเฉยๆไม่ได้
1: ทำไมครับ
0: ก็มันมีเผ็ดมันมีเผ็ดก็คือตัวขมๆที่มันกินไม่ได้
1: อ
0: ะ
1: อ๋อซึ่งมันอยู่ในเม็ดมันแล้วมันก็มี
0: ใช่มันอยู่ที่เม็ดด้วยมันอยู่ที่ตัวหุ้มเม็ดตอนนั้นแม่ทำก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าเยอะพอเช้าขึ้นมาเงี้ยเขาหาบกันเขาก็มาจัดมาตูมกันลงถาดลงอะไรแล้วก็หาบกันไปวันนึงทำมากสุดก็ประมาณครึ่งตันนะคะสมัยก่อนเนี้ยเพราะว่าอย่างเวลามันเป็นเฉพาะบางเทศกาลแบบพวกงานอะเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือจะทำเยอะเป็นพิเศษ
2: หลายคนคงไม่รู้จักมะตูมเชื่อมนะครับมะตูมเชื่อมเป็นของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารไปด้วยอยู่คู่กับคนไทยมานานการทำมะตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมหรือซอยอรุณอมรินทร์23นี้แม้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแต่ก็ถือว่ามีมานานมากแล้วและทำให้ย่านนี้มีชื่อเสียงการเชื่อมมะตูมเรื่องรือส่งขายทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมะตูมเชื่อมอาจไม่ได้มีให้กินทั้งปีนะครับเพราะหน้ามะตูมจะคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมครับ
0: คือเด็กๆไม่คิดว่าจะต้องมาเชื่อมมะตูมเพราะว่ามันคือปัญหามันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยบอกให้แม่เลิกพอมาหลังๆนี่คือคนแก่ที่บ้านเยอะมันจำเป็นที่จะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคนแก่สแตนบายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยก็เลยเอ้ามาตูมของแม่ยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยทำต
2: ่อทุกวันนี้มาตูมเชื่อมยังเป็นที่ต้องการของตลาดถือเป็นของดีฝั่งทนเพราะนอกจากจะกินกันแบบเชื่อมสดๆอย่างที่เห็นยังเป็นที่ต้องการของร้านเบเกอรี่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการสั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยครับนอกจากการทำมาตูมเชื่อมบริเวณตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นในอดีตยังมีการทำเปลือกส้มเชื่อมซึ่งคนที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีการเชื่อมส้มโอมาก่อนมะตูมและปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นครับ
3: เปลือกส้มนะเมื่อก่อนมันมีอยู่หลายบ้านนะเยอะมากเป็น10บ้านค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เยอะมากแต่ละบ้าน1ขั้นต่ำอ่ะ20เตาทีแรกป้าน่ะเลิกไปละเปลือกส้มนี่นะแต่นี้ลูกค้าน่ะเขามาจากปทุมเขาก็มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนของป้าลูกค้าไม่เอาเขาก็เลยให้ป้าทำป้าก็เลยกลับมาทำอีกแล้วยิ่งทางงานแบบว่าหลวงพ่อโสธรอ่ะออกพรรษาคือแบบไม่ต้องนอนกันอ่ะเอาคนหนึ่งไปร้อยโลอ่ะไปในงานมีแต่มาตูมกับเปลือกส้มสองอย่างเยอะ
2: ออกจากตอกมะตูมริมคลองบ้านขมิ้นคลองคูเมืองธนบุรีผมเดินตามแนวคลองมาทางทิศเหนือสุดคลองบางกอกน้อยถัดออกมาบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ธนบุรีเองก็จะมีแหล่งผลิตเครื่องขันลงหินที่ชื่อว่าบ้านบุดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในนิราศหลายเรื่องนะครับในสมัยรัชกาลที่3เช่นในนิราศพระแท่นดงรังของหมื่นพรมสมพัสสรที่กล่าวไว้ว่าถึงบ้านบุกขันสนั่นก้องเขาหลอมทองเทถ่ายละลายไหลสวงพี่ร้อนเหมือนหนึ่งทองในกองไฟทำกะไรร้อนเราจะเบาบาง
4: บริเวณนี้นะคะชุมชนนี้เนี่ย ก็เรียกว่าบ้านบุกซึ่งเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณสมัยกรุงธนบุรี
5: ชาวบ้านบุกเนี่ยจะก็อพยพมาสมัยกรุงอยุธยาแตกประมาณ2310แล้วอพยพตามพระเจ้าตากมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อนมีประมาณ10ถึง11ตระกูลบริเวณนี้จะเป็นบ้านของข้าราชบริพารที่มีความเกี่ยวพันกันในสมัยเก่าอยู่จะเป็นตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี
4: ้คือคำว่าบุกเนี่ยมันแปลว่าการตีโลหะให้เป็นแผ่นบางแล้วก็ขึ้นเป็นรูปนะคะรูปภาชนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่ทำขันลงหินหรือว่าขันบุกก็เลยชื่อว่าบ้านบุกขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะตัวนี้คือเราเรียกว่าเบ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะช่างเขาทำขึ้นเองค่ะโดยการที่เขาเอาดินเหนียวผสมกับแกลบแล้วก็ไปเผาไฟเบ้าเนี้ยก็จะเป็นทำหน้าที่หลอมตัวโลหะเพื่อให้เป็นส่วนผสมขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยทองแดงนะคะทองแดงประมาณ8ส่วนนะคะแล้วก็ดีบุกประมาณ2ส่วนแล้วก็เป็นเศษโลหะเก่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ทราบตัวสูตรตัวนี้เราก็ซื้อเรียกว่าทองสำริดจากเมืองจีนซึ่งเขาจะทำในรูปของเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฉาบพวกมงหรือคล้องวงใหญ่ๆแล้วมันแตกแล้วชำรุดแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็ส่งตัวเศษโลหะเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพ่อค้าจีนเนี่ยนะคะก็จะเอาเศษโลหะเหล่านี้เนี่ยนะคะล่องเรือเข้ามาในคลองบางกอกน้อยมาขึ้นที่บ้านบุนะคะแล้วคนบ้านบุก็จะซื้อทองเนี้ยนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าทองมาล่อทองมาล่อหรือว่าทองฉาบนะคะซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาทำ
1: โอ้จากแผ่นอย่างนี้ต
4: ี
1: ขึ้นมาเป็นขันใบขนาดนี้นะครับ
4: จะเห็นได้ว่าใช้ฝีมือนะ
1: ครับ
4: ที่เรียกลงหินใช่ไหม
1: ค
4: ะถ้าในโบราณจริงๆเนี่ยนะคะเขาใช้หินที่ทุบละเอียดมากๆใส่กับน้ำมันแล้วก็ใช้ผ้าแล้วก็หมุนมันถึงได้เรียกว่าลงหินโบราณเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทองๆแบบเนี้ยนะคะแต่ทองน้อย
1: กว่านี้
4: อ
1: ่
4: ะเกลี้ยงๆนะคะแต่ว่ามาในยุคที่คุณแม่พี่เป็นกงสีเนี่ยนะคะท่านก็ขายฝรั่งด้วยฝรั่งเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องกลึงด้านนอกออกได้ไหม
1: สวยดี
4: สีดำๆก็ดูคลาสสิกดีนะแล้วก็ลองแกะลายขึ้นมาสิพอแกะขึ้นมาเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีทองจริงไหมคะเพราะโลหะแท้ๆของเขาเนี่ยมันคือสีทองมันก็เลยเป็นลวดลายสีทองบนพื้นดำ
1: พื้นดำ
4: อันนี้มาเกิดขึ้นในสมัยคุณแม่ของพี่
1: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับใช่ไหม
4: ใช่อันนี้เป็นการปรับเพื่อตามความต้องการของผู้ใช้งาน
1: บริเวณฝั่งธนมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่พาไปดูวันนี้ก็มีบ้านขมิ้นที่ปัจจุบันเป็นละแวกที่ทำมาตุงเชื่อมมีบ้านบุที่ทำกันเงินลงหินส่วนที่ไม่ได้พาไปดูเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นบ้านเนินนะฮะที่ในอดีตก็ทำเครื่องดนตรีไทยมีบ้านช่างหล่อชุมชนหล่อพระพุทธรูปที่สมัยก่อนมีโรงงานอยู่หลายโรงนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ได้โยกย้ายหายไปหรือว่าก็ได้เหลือร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางที่เองก็เหลือแต่เพียงชื่อนามนะครับเช่นเดียวกันครับกับคลองคูเมืองธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมคลองคูเมืองธนบุรีเส้นนี้ขุดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากตัดเชื่อมคลองบางกอกใหญ่กับคลองบางกอกน้อยในแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกตามสถานที่ที่สายน้ำไหลผ่านเช่นคลองบ้านหม้อคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านช่างหล่อและคลองบ้านเนินที่ปากคลองอยู่ติดกับคลองบางกอกน้อยปัจจุบันสภาพลำคลองบางส่วนแคบและตื้นเขินเป็นน้ำเสียมีการรุกล้ำริมฝั่งคลองและก่อนจะออกคลองบางกอกน้อยก็มีการทำถนนทำทางรถไฟทับคลองเหลือเพียงท่อระบายน้ำนอกจากนั้นส่วนใหญ่คลองจะเป็นการก่อสร้างให้เป็นคลองคอนกรีต
6: และเมื่อปลายปี2564นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีแนวคิดที่จะฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีก็คือคลองประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มีคานคอนกรีตนะครับขวางแนวคลองด้านบนเป็นแนวยาวไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เรายังไม่เห็นผลการประเมินออกมาว่าการกระทำแบบนี้มันมีผลดีผลเสียอย่างไรจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยในทุกมิติอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการโดยเฉพาะในมิติของระบบนิเวศวิทยาของเมืองวิถีชีวิตของผู้คนและก็คุณค่าความหมายของคลองประวัติศาสตร์ครับผมว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกับเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งที่เห็นอยู่ตามริมคลองน้อยใหญ่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเราต้องมีเขื่อนริมตลิ่งเขื่อนริมตลิ่งมีแต่แบบที่เป็นคอนกรีตหรือเปล่าและแบบที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีดีและไม่ดีอย่างไรครับ
7: ถ้าจะพูดถึงคลองบ้านขมิ้นคลองบ้านหม้อที่เป็นคลองคูเมืองฝั่งทนผมว่าย้อนกลับไปได้จนถึงเกือบ600-700ปีเลยตั้งแต่ตอนที่มีบางกอกเกิดขึ้นส่วนในบางกอกส่วนนอกบางช้างซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วบางช้างคืออัมพวาผมว่าแถวๆนี้แทบจะทุกๆอนูแทบจะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยขนาดสวนลำปะโดงและคลองสวนกันนั้นเลยพระเจ้าตากมาทำเมืองกรุงธนบุรีหนีไม่พ้นว่าคูเมืองของธนบุรีที่เป็นตอนนี้เป็นคลองบ้านขมิ้นหรือคลองบ้านหม้อก็เกิดจากการขุดคลองสวนพลิกดินขึ้นไปเพราะว่ามันง่ายที่สุดดังนั้นถ้าจะเรียกว่าฝั่งทนน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคลองสวนคูเมืองก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายของสวนพอเส้นแผ่นดินพระเจ้าตากสินย้ายไปฝั่งนู้นกำแพงต่างๆคงหายไปละจากเดิมที่เป็นคลองสวนกลายมาเป็นคูเมืองก็ถูกย้อนกลับไปเป็นคลองสวนเหมือนเดิมแต่เป็นคลองสวนที่อยู่ใกล้เมืองดังนั้นก็คงมีการทำบ้านทำชุมชนเข้าไปแทนที่กำแพงเมืองแทนที่พื้นที่ริมน้ำคลองมันก็มีพัฒนาการของมันมาคลองสวนตรงบางกอกแน่นอนสมัยนู้นยังไม่มีปูนยังไม่มีคอนกรีตเขาก็ใช้การขุดเพื่อที่จะควักโครนเลนมาโปะทำซ่อมตลิ่งถัดมาในช่วงปี2500เราเริ่มมีการพัฒนาประเทศทำทางรถไฟทำอะไรมีการก่อสร้างเยอะเราเริ่มรู้จักการระเบิดหินเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องยนต์เข้ามาเรือหางยาวเข้ามาความเร็วของมันสร้างคลื่นมันไปกระทบตลิ่งของคลองไม่ว่าจะเป็นคลองรองคลองสวนหรือว่าคลองสายหลักการมากระทบตลิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ชอบช่วงเวลานั้นตรงกับช่วงที่มีการระเบิดหินก้อนใหญ่ๆและมีการและสามารถจะขนหินมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามันก็เลยเกิดกระบวนการซื้อหินผ่าน เรือขนมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปในคลองแล้วก็หินมาทิ้งชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าการทำเขื่อนหินทิ้งเอาเรือมาแล้วก็หินทิ้งหินก้อนประมาณเท่านี้เอามาทิ้งก็จะเกิดเขื่อนหินซึ่งถ้าฝรั่งมาเห็นก็จะค่อนข้างโอ้มันเป็นอะไรที่ดูธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการระเบิดหินมันก็มาพร้อมกับซีเมนต์ที่เติบโตเฟื่องฟูการเอาซีเมนต์มาลูบมาฉาบเขื่อนมันก็ทำให้เขื่อนอยู่ได้นานขึ้นเป็น10 ปี 20 ปี
8: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในคลองเนี่ยปลาเยอะมีทุกสายพันธุ์เลยคิดดูมีปลาตะเพียนปลาฉลาดมีทุกอย่างประสงค์ประสูติ
6: เราได้ยินคำว่าเขื่อนดินตลิ่งดินเขื่อนหินทิ้งกันแล้วนะครับเขื่อนอะไรแบบนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบนิเวศหรือต่อให้เป็นเขื่อนหินที่ฉาบปูนเองก็ตามเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดแนวตลิ่งเหมือนเขื่อนคอนกรีตที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้นะครับเป็นมิตรกับระบบนิเวศยังไงก็อย่างเช่นลูกปลากุ้งหรือว่าพืชน้ำนะครับก็จะมีตลิ่งเอาไว้วางไข่นะฮะซึ่งโดยเฉพาะในลำปะโดงในคลองสวนนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะพอมันโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะว่ายออกมาอยู่ตามคลองอยู่ตามแม่น้ำนะฮะออกจากแหล่งอนุบาลมาอยู่ในแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยนะครับก็จะมีของดีก็เช่นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งเผานั่นเองครับ
8: ก็เนี่ยเมื่อก่อนในตอนเด็กๆกุ้งแม่น้ำเนี่ยล่ะเยอะลงไปในมือเปล่าเลยผมก็ยังโดนจับเลยผมบอก
7: ย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนกุ้งเยอะมากแล้วอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยต้องไปเอากุ้งจากอยุธยาปทุมธานีทุกคนก็สงสัยแต่ไม่เคยมีใครหาคำตอบแต่ผมโยนสมมติฐานไปว่าเป็นเพราะ ลำประโดงและคลองสวนถูกทำลายระบบนิเวศเพื่อจะอนุบาลลูกของมันถูกทำลายด้วยอะไรถูกทำลายด้วยการถมถูกทำลายด้วยการทำตลิ่งคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำเสียที่ออกมาจากหมู่บ้านจากมันย่อมส่งผลกระทบกับวัฒนธรรมน้ำทางฝั่งทนแทบจะทั้งหมด
1: ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนคลองวัดหงรัตนารามนะครับทางการกำลังก่อสร้างเขื่อนคสล.หรือว่าคอนกรีตดาดท้องคลองก่อนหน้านี้มันก็มีเขื่อนคอนกรีตริมตลิ่งอยู่สองข้างอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาทุบทิ้งแล้วก็จะสร้างใหม่ให้มีสามด้านคือมีซ้ายขวาแล้วก็มีที่ท้องคลองด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการฟื้นฟูคลองคูเมืองธนบุรีจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าร
7: ัชกาลไทยเขามีแนวคิดเดิมในแบบประมาณยุค1970-60เลยว่าวิศวกรรมคอนโทรลน้ำไม่ต้องพูดถึงบริบทเรื่องอื่นมันเลยเกิดกระบวนการเทคอนกรีตทั้ง3ด้านมันมีศัพท์ญี่ปุ่นที่ใช้ที่เขาเรียกว่าซันนิงบาริคือเทคอนกรีตทั้ง3ด้านทำจะแทบทั่วเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแทบจะทุกๆเมืองในญี่ปุ่นพอเข้า1980คนก็เริ่มพูดกันในสถาบันการศึกษาพูดกันเยอะเลยว่าไอซันเนมพารีเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศมันมองน้ำเป็นแค่มิติเดียวต้องคอนโทรลให้มันระบายเร็วที่สุดทางที่น้ำเนี่ยสามารถจะใช้ได้ในหลายมิติมากๆมันไม่ควรจะระบายทิ้งไปเลย80-90ก็เลยเกิดกระบวนการทุบทิ้งดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดที่คลองบ้านขมิ้นกับคลองบ้านหม้อฝั่งทนที่พยายามจะทำการคอนโทรลน้ำด้วยคอนกรีตทั้ง3ด้านซันเนมาริเหมือนญี่ปุ่นผมว่าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเขาตอนปี1970ที่เดี๋ยวต้องมาทุบทิ้งตอน1980-90
1: เราวางต้นไม้อย่างเงี้ยเราวางทำไมครับ
3: เราวางกันขโมยมันชอบปิดบ้าน
1: อ๋อหมายถึงว่าก็จะเดินตามเขื่อนนี้ไป
3: ถ้าเราไม่กันมันจะเลยแล้วมันจะปีนขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าคลองเนี่ยมันมีเขื่อนคอนกรีตอยู่ซ้ายขวามันจะส่งผลอะไรบ้าง
7: ก็ส่งผลให้ระบบนิเวศไงนะพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไงถ้าเป็นอย่างนั้นปลาอยู่ได้เหรอ
3: วันนั้นป้าวันที่เข้ามาทำเขื่อนเนี่ยเอาต้นไม้ป้านี่ออกมาเลยมันก็มางัดบ้านนี
1: ้อ
3: ตอน5 ทุ่ม
1: กระแสการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองทุกที่รวมทั้งคลองคูเมืองเส้นนี้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดจากการที่ทั่วโลกเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงคลองกับการสร้างเมืองก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของระบบนิเวศและความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่จะต้องสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองฝั่งคลองระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับ
9: การดึงคันคลองคอนกรีตอ่ะมันก็ไม่ใช่สภาพของคูเมืองเดิมอยู่แล้วหรือว่าแต่ในฝั่งพระนครเองนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าการอนุรักษ์แบบนั้นอ่ะมันใช่นะที่แบบไปพายคายักหรือว่าไปเอาอะไรนะต้นดอกกระดุมทองเหรอที่แบบมันไหลลงไปให้มันสวยๆเป็นสีเหลืองปกคลุมแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่มันเป็นท่าน้ำไม่มีพื้นที่กิจกรรมที่แบบอาจจะเป็นกิจกรรมสมัยปัจจุบันก็ได้นะแต่ว่าเอาแนวความคิดเดิมของการเป็นคูคลองเดิมเนี่ยที่มันเป็นคูคลองเมืองเนี่ยนะคะเอามาใช้บ้าง
7: ผมว่าน่าจะหาวิธีบูรณะปรับปรุงพัฒนาคลองฝั่งธนบุรีที่เกิดขึ้นมาจากคลองสวนให้มีรูปแบบเฉพาะตัวตอบโจทย์ของฝั่งทนดีกับทั้งคนที่อยู่ริมคลองสวนฝั่งทนและก็เป็นเอกลักษณ์ที่เมืองอื่นในโลกจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆอัมสเตอร์ดัมก็ไม่เห็นอินเดียก็ไม่เห็นจีนก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แต่จะมาเป็นของที่ธนบุรีรูปแบบที่ว่าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำโดยที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยจะจัดการยังไงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆ

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสะพานใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกิจกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร livestock livestock livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery fishery fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ
3: ๊ฮะ
2: เจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
3: โอเค
2: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนขุนอายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ต่างนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r Fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้า

องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบ

เรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้าน

0: ของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
1: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
2: ไป
3: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียไหนยากไปอยู่ต้นเดียววัน
2: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัตโตดหน้าพยัตโตดอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตโตดอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
4: สวัสดีจ้า
2: พอดีพยัตโตดมันส่วนมูไปนะเออ
5: ที่กินเขาต้มปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
2: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
2: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
4: ฮะพี่เจมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
7: กันพวกเอิญมันยังคงน้ำแม่
8: พวกเอิญแล้วเรา
4: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่
10: ปลาสัมพันธ์ไปปลาสัมพัน
11: ธ์แล้วก่อนหนึ่งยี่หลาซื้อว่างได้ก่อน
4: น้องมาปลา
11: น้องมาปลาหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมอตากล่องคนอยากได้สอนเอากระวิ่งไปสอนพร้อม
4: จ้าเอาไปสอนด้วย
11: สอนเป็นว่าปลาไหน
4: ปลาเป็นโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านมปังควายชีเห็ดได
11: ้เปลี่ยนมาเนาะเอาตัวเบ็ดไปพร้อม
4: คันมีดตกเบ็ดปลานี่นะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกไงเลยล่ะ
0: ได้ปลายังล่ะ
4: ได้ปลาคอ
0: จักโต
4: ห้าโต
0: เอามาเห็ดยังนะผ่าโตนี
4: ่เอามาไปเลี้ยงเตะ
11: เลี้ยงไงเลยมาต้ม
0: วะมากินวะ
4: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
11: ยัง
7: เป็นยังไงเนี่ย
1: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
12: ุ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ทิ้งรถเลยไม่ดีแต่ทิ้งเลยขอเป็นผู้รับ
13: ทิ้งคนเดียวคนแก่
12: คนแก่
13: เออมันจะดีของคน
12: แก่
13: ครับ
12: เราจะดีของคนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามั่นสำปะหลังตรงไหนเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงเราจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
13: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างที่มี
1: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลา แล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่วะเฮ็ดลูกหลงเก่าดอกลูก
3: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
1: เอา
3: จุ๊บอย่าทำอย่างวะ
2: แม่แม่นี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นอย่าง
1: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้อย่าง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
1: ่หากินกับจังสีแล้วลูกหล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังสีแหละหาสื่อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเขาเนี่ยแหละก็ได้อยู่ได้กินตามเพื่อนบ้านเขาแหละกินยังเขาก็เลี้ยวเนาะเขากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเขาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเขาเนี่ยละแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ่อศ2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเห็ดไห่หน้าเห็ดไห่อ้อย
5: เห็ดหลายบ่ครับ
1: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกหลาแต่แม่เห็ดอยู่ตอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอด
7: เดี๋ยวคอยเลี้ยงรอดพ่อจังก็สิหิวไก่โอ้ๆอีพ่ออีแม่ข่อย
6: โอ้ยโอ้ยร้าย
7: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
6: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี้มันน่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้จัดการตัวสิสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่ย่าง
7: ๆเอ้า
8: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยมีแต่ใครผัก
8: มีแต่มดแดง

0: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขาย

0: น้ำตลาด
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
0: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
1: กิโลละ200
0: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลย
4: เขาก็เป็ดบ่อยคุณไหม
5: มันบ่มีเหี้ยเขา
4: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
5: โอ้โห
4: มันต้องเข้ากันไม่เราที่นี่ไม่ไหวป่าไม่
5: บัว
4: เอ้ยลุ้นละมันบัวบัวแล้วมันฟากันได้หม
5: ดดูกูตายเนี่ย
6: ก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างดีๆก็สิต้ม
1: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
6: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
7: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้ป้องเด้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อคือว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: ขึ้นไปเยอะเลยเลยเยอะแยะยัง

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่ง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าขาดการใช้ได้ลูกหลานว่าเกิดกระไดได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นเทิงตะเกาตะหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่องเออ

ขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: นต่อสู้มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มากจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้แหละต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่นําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จะเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเปลี่ยงแดดก็ร้อนเปลี่ยงขาดเงาร่มไม้ยิ่งฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เพียงราษฎร

0: ของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นหนากว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
2: เถอะเขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายไม่ความหมายยังล่ะค่ะไม่ความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันอือเวลามันมาเว้าได้จังได๋พวก
3: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
1: ม่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
2: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองนี่ต้องหวังว่า
3: ตาย
2: อย
3: ู่
2: ม
3: อง
2: นี้
3: พอตะแม่มันมีตะบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
3: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาอย่าชีวิตของมุตุมุแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: งใจพลังบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ค
2: ่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: ออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเราต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
2: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าวตัวน
1: ี้ไม่ระวังไหม
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่งสองคนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้าอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึน
0: ๆกล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: หมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้เป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าเราไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณ

0: ากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่ง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้พูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: าหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็พรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิด

0: No.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
3: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Thai Delicious
3: บ๊ายบาย
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณนี้
2: ใช่คือ

0: ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
1: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
2: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
3: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
4: ร.1มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
5: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
6: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
7: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
8: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรปะคะ
9: สัปดาห์นี้มิ้นกับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นมาเลยดีกว่าค่ะ

0: ะตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะค่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายสงวนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายสงวนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รัฐพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค
2: ์อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่รับพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่รับแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราช

0: เหมือนที่ไหนคะ
1: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค่ะ
0: อ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
1: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
1: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประหยัดมากเลยพี่ลาไปดูกัน
1: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค่ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่า
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ผู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพ

0: พัฒน์นะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
1: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
0: แล้วก็ชุดไทยจักรี
1: แล้วก็ชุดไทย
0: จิตรดาค่ะ
1: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
0: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
1: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
1: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่มิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
0: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
1: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
0: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
1: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
0: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
1: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
0: ันน
1: ี้
0: เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
1: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
0: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
1: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
0: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
1: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
0: มีค่ะ
1: อยู่ตรงไหนเอ่ย
0: ทางด้านนอนเฉย
1: ตรงนู้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
1: จังหวัดอะไรคะ
0: นครพนมค่ะ
1: นครพนม
0: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมมัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมมัดหมี
1: ่
0: จึงทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมบัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมการทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาส่งเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
1: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
1: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
1: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋ออย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รัฐพาไปเลย
0: เชิญ

0: ี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
0: หมอนขิดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นฉลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็
1: จเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทยนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไทย
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อยๆ
0: อ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: อันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
1: ้าใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปลูกหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทยเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์องค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้อง
1: ถ้าหมดนิทรรศการนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา20

0: 16ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าขาวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าขาวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าขาวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าขาวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่
0: ไหมเอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: าว
0: เ
1: กือบปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนาย

0: เปียร์บาลแมงน
1: ะ
0: แห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
1: ครึ่งเดียวด้วย
0: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต้น
0: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมริน
1: ทร์
0: นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: ถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์ okay.
1: ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ
1: ๋
0: อเราศึกยืดเยื้อ
1: ท่
0: าน
1: ว่
0: าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3 วัน 3 คืน
1: okay.
0: เพราะว่าเขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด

0: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
1: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
0: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
0: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
1: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
0: อ๋อสมัยนู้นเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
0: เลยใช่ไหมคะ
1: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พ
0: ับ
1: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีกอันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
0: อย่างเดียวเหรอคะ
1: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
0: แม้กระทั่งไปแบบ
1: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล่ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
0: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
1: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
0: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
1: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
0: สมัยก่อนนะ
1: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ญาติดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
0: ่ใส่เสื้อก็ใส่แค่ท่อนล่าง
1: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยหนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
0: ค่ะ
1: อันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้เกลื้อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
0: แจ็คเก็ตทหาร
1: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อรูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
0: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอคะ
1: ลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลย
0: แ
1: ล้วก็

0: ที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่หนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
0: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกมั้ยคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดน
0: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: ก็เหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม้นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดรายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกลมการทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระกษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่

0: ได้เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
1: ทนายคือ
0: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
1: ะ
0: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
1: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
0: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
1: วเอสซ้อนกัน
0: ใช่เป็นตัวเอสซ้อนกัน
1: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
1: แบบอ
0: ย่าง
1: นี
0: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายหน้าเดียว
1: หน้าขด
0: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวหลั่นลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
1: ตารางนี่เป็น
0: ตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
1: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
0: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
1: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชินีเป็นลายนี้เท่านั้นเลย
0: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
1: ้
0: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
1: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
0: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็จะทราบได้จากการแต่งกาย
1: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
0: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
1: แต่
0: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
1: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอดลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ใช
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
0: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
1: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
0: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
1: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
0: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
1: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
0: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
1: มีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
0: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี่ยหนูทอลายเล็กแค่นี
1: ้
0: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
1: ้
0: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มีได้คลายโฉนดในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มา

0: ฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่8มี8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอีกถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให
1: ้
0: ร
1: ู้ว่า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการใครสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กดๆๆ
0: ๆส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายฉงนในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หนังตะลุงเป็นมหรสพอีกประเภทหนึ่งที่มีความคล้ายกับหนังใหญ่นิยมเล่นเรื่องรามเกียรตินิทานชาดกต่างๆวรรณกรรมพื้นบ้านตัวหนังตะลุงที่จัดแสดงนั่งทักษิณาภิมุขพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นหนังตะลุงซึ่งมีที่มาต่างกันกล่าวคือส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของพระยาวัชรินเสวีมอบให้เมื่อตอนพุทธศักราช2483อีกส่วนหนึ่งกรมศิลปากรจัดซื้อจากขุนนาถนิกรบ้านเลขที่2วัดเทวราชกุญชรอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครเมื่อพุทธศักราช2509ทั้งหมดเป็นตัวหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์แบ่งเป็นหนังสำหรับการแสดงบทต่างๆได้แก่หนังตัวพระตัวนางตัวมเหสีตัวยักษ์ตัวลิงความพิเศษของตัวหนังเหล่านี้คือไม่มีส่วนของฉากหลังประกอบเช่นหนังใหญ่จึงสามารถปรับเปลี่ยนนำไปเล่นเรื่องต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะรามเกียรติ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์หนึ่งนามว่าท้าวชนกคิดละราชสมบัติไปบำเพ็ญพรตจึงออกบวชเป็นฤาษีไปจำศีลอยู่ที่บรรณศาลาปล่อยให้นางรัตนมณีมเหสีเป็นผู้ดูแลกิจการบ้านเมืองวันหนึ่งพระชนกฤาษีลงไปส่งน้ำเห็นพระอกลอยมาติดสวะอยู่ที่ท่าน้ำจึงเปิดพระอกออกดูเห็นกุมารียังเล็กไม่ลืมตาหน้าตาสะสวยผิวพรรณผุดผ่องจึงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมแต่ด้วยติดที่ว่าพระองค์ยังคงอยู่ในเพศนักบวชจึงต้องนำพระอกไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไทรอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยปกป้องรักษาปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระอกไว้ต่อมาพระชนกฤาษีเกิดความเบื่อหน่ายในเพศนักบวชจึงคิดจะกลับไปครองเมืองมิถิลาตามเดิมจึงให้นายโสมไปขุดหาพระธิดาที่ทรงฝังไว้เพื่อพานางคืนสู่เมืองพร้อมกันแต่นายโสมขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบในที่สุดพระชนกฤาษีจึงต้องทำพิธีบวงสรวงมวลหมู่เทพยดาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงด้วยบุญบารมีจึงไถจนได้พบพระอบที่ใส่นางไว้ด้วยเหตุที่ค้นพบนางด้วยคันไถจึงพระราชทานชื่อให้พระธิดาบุญธรรมนี้ว่าสีดาและพระองค์ก็ลาเพศฤาษีกลับคืนมิถิลานครจึงเปลื้องคากรองเปลือกไม้ทั้งสบายหนังเสือออกจากบ่าก็ลาพรตพิธีจัญญาทรงเครื่องจักราอลงกรณ์

เป็นประเพณีมาแต่โบราณโขนจะใช้ผู้แสดงชายล้วนซึ่งแบ่งตัวผู้แสดงโขนได้4ประเภทคือพระนางยักษ์และลิงพระจะเป็นผู้ที่มีลักษณะสวดทรงสันฐานงามสมส่วนใบหน้ารูปไข่หน้าตาสะสวยคมคายจมูกเป็นสันลำคอโปร่งระหงมีท่าทางผึ่งผายไหล่ลาดพองามช่วงอกใหญ่ลำตัวเรียวสะเอวเล็กตะโพกผายช่วงแขนและช่วงต้นขาสมส่วนลีลาท่ารำของตัวพระจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูผึ่งผายนางเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายตัวพระคือต้องมีใบหน้าสวยงามสดใสลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูแช่มช้อยนุ่มนวลสง่างามตามอย่างกริยาของหญิงไทยยักษ์เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวพระแต่ต้องดูแข็งแรงและห้าวหาญมากกว่าหรือมีรูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเหมือนตัวพระด้วยต้องสวมศีรษะที่เป็นหน้ายักษ์เวลาแสดงลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายโอ่อ่ามากโดยใช้ความเข้มแข็งดุดันเป็นหลักลิงเป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างป้อมป้อมบุคลิกหลุกหลิกคล่องแคล่วไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเช่นกันลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายแต่มีความคล่องตัวรวดเร็วในการเคลื่อนไหวท่ารำผู้แสดงทั้ง4ประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดังนั้นกริยาท่ารำตลอดจนถึงการแต่งกายจึงมีความแตกต่างไปตามประเภทของตัวโขนอันสามารถบ่งบอกให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจน

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังค์ก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังค์ในซีซั่นนี้นะครับสตังค์ตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังค์จะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับ

0: มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์กำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: อบเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
1: ้เมนูนะครับในสมัยแบบโบราณโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

0: นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือด
1: ก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้ไผ่กวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมาข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัว

เอาลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอปลาแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มเตยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะก๊วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

คราวหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์ได้ไปเฝ้าพระอิศวรทศกัณฐ์เห็นกุเปรันผู้เป็นพี่ขึ้นบุษบกมาเฝ้าพระเป็นเจ้าทศกัณฐ์เกิดคิดอยากได้บุษบกนั้นไว้เป็นของตัวจึงตรงเข้าแย่ง

กูเปรันไม่ยอมจึงเกิดต่อสู้กันแต่กูเปรันด้อยฤทธิ์กว่าทศกัณฐ์จึงแย่งบุษบกไปได้แล้วไล่ตามกูเปรันไปถึงหน้าพระลานที่เฝ้าพระอิศวรซึ่งทรงช้างมาตังคกิรินีเห็นเหตุเมื่อทราบความจึงถอดงาช้างข้างซ้ายขว้างถูกอกทศกัณฐ์ทะลุตลอดหลังทศกัณฐ์ถอนอย่างไรก็ไม่ออกเพราะถูกสาปไว้ว่างานนั้นจะหลุดก็ต่อเมื่อทศกัณฐ์ต้องตายด้วยศรพระนารายณ์เท่านั้นฝ่ายเท้าอัชบานผู้ครองอาณาจักรกรุงทวารวดีศรีอยุธยามีโอรสด้วยนางเทพอักษรมเหสีนางหนึ่งนามว่าทศรถเท้าทศรถแม้จะมีบุญฤทธิ์และความสามารถในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้เป็นอยู่อย่างผาสุกแต่ก็ยังหาราชทายาทไม่ได้พระองค์จึงเรียกประชุมฤาษีผู้ทรงความรู้ให้ตั้งพิธีขอโอรสผู้ทรงฤทธิ์ไว้สืบสกุลต่อไปพระฤาษีทั้ง5มีกลัยโกรธเป็นผู้นำได้ขึ้นเฝ้าพระอิศวรแล้วอัญเชิญพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์ที่เริ่มกำเริบขึ้นโดยลำดับเมื่อพระเป็นเจ้าทรงตอบรับพระอิศวรจึงประสาทมนสนชีพให้พระฤาษีกลับลงมาทำพิธีหุงข้าวทิพย์จงตั้งเพลากิจพิธีจะเกิดกองอัคคีขึ้นมาแล้วจะมีรูปอสูรตัดข้าวทิพย์เหนือเกศาผุดขึ้นในกลางกาลากากานาจะโฉบเอา

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2 คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3 นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำส้นหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10 บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

0: ดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3 เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
0: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะ ช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะ

0: ข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 คะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับคือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ

0: ครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
3: ครับ
1: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
3: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
1: ครับผม
3: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
1: อ๋อจริง
3: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
1: ถูกต้องครับ
3: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
1: เสียง่าย
3: เสียหายง่าย
1: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
3: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
1: ครับ
3: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
1: ระยะเวลานานมากขึ้น
3: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
1: อ๋อ
3: นะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
1: ้
3: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะ
1: เร็วขึ้น
3: นะฮะแล้ว3ก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
3: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
3: ี้
1: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
3: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
3: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
3: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าแห้ง
1: แต่
3: ข้างในแฉะ
1: อ
3: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
3: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
3: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
3: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
3: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
3: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
3: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่างๆที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
3: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
3: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะโค้ดไอ้1เครื่องเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
3: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
3: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
3: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราไม่อยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
3: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำด
1: ัง
3: นั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
3: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: อะต่อไปนะฮะ
3: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะส
2: ีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อัน
2: นี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยงั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับมันก็ว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์1
2: ครับ
0: ซีรีส์1
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะงั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
2: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องนี้มาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแปลงวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู
0: ้ให้
1: ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จ
0: ัก ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: งั้นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ
1: ้นยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกาน ะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถ
0: ู
1: กไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
0: เ
1: หมือนกันไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี
0: ้
1: นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มัน

0: ริสุทธิ์
1: แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
2: ้
1: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
2: ครับ
1: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
2: อ
1: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
2: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
1: พลังงาน
2: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
1: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
2: อ
1: ันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
2: ้ครับ
1: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
2: ึ่
1: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
2: นี่คือถูกแล้ว
1: ถูกแล้ว
2: โอ้โหแล้ว
1: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
2: ั๊
1: มน้ำธรรมดา
2: เนี่ยเลย
1: มาผ่านระบบเวนจูรี
2: ่
1: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
2: ครับผม
1: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
2: โอ้โห
1: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
2: ้
1: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
2: ได้ฮะ
1: ก็084
2: ครับ
1: 347 5104
2: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
1: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
2: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
1: ดีครับ
2: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเก่งศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
1: ครับ
2: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้เล็กเล็กไอ้เล็ก
2: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญ

0: บ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
2: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
0: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกุดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่หลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่หลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิถีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับเราก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นเลยครับเวลาขาดชนมาเวลาจับป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไอ้ใช้ยืมเงินเขากับเขาจะหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนั่นเป็นพื้นบ้านเขา
1: แล้วเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะ แต่ว่าใครกูว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโจกครับแต่สำหรับผมผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: ก็เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบปลูกเองทําเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย้ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเธอก็เก็บ

กกนี่มันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนะมันหลายตัวเก็บแถวนี้แหละย่ายห้าหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้กับไปหาบ่ได้นี่ลูกกระบกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็มืดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงง่ายเพื่อนหางกิโลสามคืบสามคืบบาทก็ขายก็เพราะก็สูงมากคือกุ้งเขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคว้าอะไรมาบกอ้าวคอยคว้าอะไรมาบกทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: เป็นไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซานตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซานตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซานตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซานตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซานตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดี

0: จีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซานตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซานตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

0: น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นศีล 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์ 6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เซสกาครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: วันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกุดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20
0: บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆชิสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยได้จากบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพระโขบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกู้ดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกู้ดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกูดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่อะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกู้ดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอาโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกก็เรียกอาโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฏิจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกรีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกรีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อไอเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอ่ะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆ ดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์อันเนี้ยก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกูดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

คุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตโอชาอาหารจากเขตบ้านย่านเมืองรังสิตที่เรื่องชื่อลือชากันไปทั่วแคว้นแดนสยามว่ามีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถูกปากถูกใจมหาชนคนไทยเป็นยิ่งนักก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาสู่แดนดินถิ่นแหลมทองเมื่อคราวรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นชาวจีนได้นำแป้งข้าวเจ้าที่ดัดแปลงเป็นเส้นยาวนี้มาปรุงใส่ผักเนื้อสัตว์และน้ำซุปใสตามแบบฉบับของตนสร้างความตาตื่นใจให้กับผู้คนชาวไทยที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักต่อมาเมื่อเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นจึงมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หันมานิยมอาหารจานเส้นชนิดนี้โดยเฉพาะในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายรัฐนิยมสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยจอมพลป.ได้ให้คำกล่าวเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นจากบริเวณคลองขุดที่ได้รับพระราชทานในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5อาหารจานเด็ดที่ประชาชนคนไทยต่างยกนิ้วให้ถึงความอร่อย

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบเส้นทางคลองประวัติศาสตร์เพื่อย้อนเวลากลับไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงลำคลองสายสำคัญที่ต้องประจันกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทิ่มแทงเข้าใส่ในตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมาลำคลองที่ในคราอดีตเป็นเส้นทางสร้างอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญให้กับพระนครลำคลองที่เป็นจุดกำเนิดของระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในประเทศสยามลำคลองที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้ว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์

0: ในสมัยอดีตกาลบริเวณทิศเหนือของชานพระนครทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรีทิศตะวันตกจรดลำน้ำเจ้าพระยาปรากฏเป็นพื้นที่ท้องทุ่งอันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามของทุ่งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายโดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมักจะลงจากเขาใหญ่มาหากินในบริเวณนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่าโขลงกระทั่งล้นกล้าพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคลองซึ่งในสมัยนั้นหมายถึงเส้นทางนำพาความเจริญพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ใจความว่าในพระราชอาณาเขตนี้คลองเป็นสิ่งสำคัญในปีหนึ่งควรให้ได้มีคลองขึ้นสายหนึ่งจะทำให้บ้านเมืองเจริญถึงจะออกพระราชทรัพย์ปีละ1,000 ช่างหรือ2,000 ช่างก็ไม่ทรงเสียดกระทั่งปีพุทธศักราช2431พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้สนองพระราชดำริด้วยการขอสัมปทานขุดคลองในโครงการที่เรียกว่าโครงการรังสิตในนามของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ท้องทุ่งหลวงให้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของสยามอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคมซึ่งจะส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเส้นทางคลองขุดที่เป็นสายหลักนั้นมีระยะทางตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่ของตำบลบ้านใหม่ใต้เกาะใหญ่แขวงเมืองปทุมธานีไปออกยังแม่น้ำนครนายกที่ตำบลปรากฏหัวควายกว้าง8วาลึก8ศอกยาว 1,400 เส้นซึ่งในการต่อมาคลองสายนี้ได้รับพระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์และเนื่องจากในการขุดคลองโครงการรังสิตนี้มีคลองสอยย่อยออกไปอีกเป็นจำนวนมากกินพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่ในอดีตเคยถูกเรียกค้านขนานนามว่าทุ่งหลวงไปเป็นจำนวนมากท้องทุ่งแห่งนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นทุ่งรังสิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: คลองรังสิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรังสิตนะคะถ้าพูดถึงโครงการรังสิตทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีการขุดคลองนะคะในเขตพื้นที่จังหวัดที่ปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือมีปทุมธานีนะคะพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็กรุงเทพคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะเป็นพระนามของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5โดยเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมปัจจุบันใกล้กับบริเวณวัดเทียนถวายที่ตำบลท่ากลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะไปสุดที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
2: ในระยะแรกมีใช้แรงงานคนจีนในการขุดแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อความต้องการที่ดินมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยก็มีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการขุดคลองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหันกลับมาดูสัญญาพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าได้ให้ประโยชน์กับบริษัทนะฮะในแง่ของการที่มีข้อตกลงในสัญญาเลยที่บอกว่าเมื่อบริษัทขุดคลองไปเนี่ยพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยจะตกเป็นของบริษัทแล้วบริษัทสามารถที่จะจัดสรรที่ดินเหล่านั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการที่ดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้นนะในช่วงที่มีการขุดคลอง
1: หลังจากขุดคลองรังสิตเนี่ยจะมีประตูน้ำด้วยกัน3ประตูน้ำนะคะประตูน้ำด้านปากคลองรังสิตด้านแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ปลายคลองรังสิตก็คือประตูน้ำเสาวภาผ่องศรีแล้วก็เลยจากเสาวภาผ่องศรีนะคะเยื้องเข้าไปทางเขตบางน้ำเปรี้ยวก็จะมีประตูน้ำสมบูรณ์ด้านหลังที่เห็นนี้นะคะคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เป็นประตูน้ำที่สร้างขึ้นแห่งแรกในคลองรังสิตนะความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็คือเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองเพื่อให้มีน้ำได้เหมาะสมคลองรังสิตเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อ ท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองเพราะประการแรกเนี่ยนะคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่ดำเนินการขุดโดยบริษัทเอกชนแห่งแรกในเมืองไทยเป็นคลองแรกในประเทศไทยที่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขุดเป็นคลองแห่งแรกที่มีวิศวกรที่เราเรียกว่าเอนจิเนียร์มาวางแผนในการขุดเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคลองชลประทานแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงรังสิตเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญ
2: การขยายตัวของกรุงเทพซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้รังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่รองรับความเติบโตตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่มันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเขตรังสิตนะฮะพร้อมๆกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น
3: คลองรังสิตเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นมากมันเป็นบ้านนอกก็ว่าได้แล้วก็รถก็ไม่มากมายเหมือนสมัยนี้น้ำนี่จะใสคือมันจะขุ่นก็ตามสภาพธรรมชาติของมันนะคะแล้วแต่ว่าความสะอาดมันจะสะอาดกว่าสมัยนี้มากชาวชุมชนหรือว่าชาวเกษตรเนี่ยจริงๆอ่ะคลองคือสิ่งหัวใจสำคัญของชาวของคนที่อยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำไม่ว่าการเกษตรการอยู่อาศัยการใช้ทุกอย่างคือเรียกว่าคลองเป็นหัวใจเลยหากินก็หาในคลองทุกอย่างใช้น้ำใช้ก็ใช้ในคลองในบริเวณนี้คือคลองซอยของคลองรังสิตนะคะแล้วคลองซอยตรงนี้ในหลวงราชินีองค์ปัจจุบันท่านเสด็จมาบ้านหม่อมหลวงบัวบ่อยมากแล้วท่านก็ทรงพายเรือจากในคลองข้างในเนี่ยมาตามบริเวณนี้แล้วคุณพ่อเคยเล่าว่าท่านเคยมาแวะที่สะพานตรงเนี้ยเดิมจะเป็นสะพานที่ทอดยาวมาแล้วท่านแวะมาแล้วท่านคุณพ่อเคยเอาน้ำเหมือนกับถวายท่านแล้วท่านก็เคยตรัสว่าให้อยู่ไปนานๆนะเราฟังแล้วโอ้โหเราประทับใจมากเลยว่าในหลวงท่านตัดอย่างนี้แหมเราแบบยิ่งภาคภูมิใจเลยว่าที่นี้นะท่านเคยเสด็จมาและเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งประทับใจใหญ่เลย

จากพระปรีชาชาญในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการขุดคลองคูเพื่อการเกษตรในช่วงเวลาราว100ปีก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นสยามจำต้องเผชิญกับบทบาทใหม่ทางการเกษตรอันเป็นผลจากการทำสนธิสัญญาบอริ่งกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2398จึงจำต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่จากเดิมใช้เพียงบริโภคและการค้าภายในประเทศกลายเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกพระองค์จึงทรงมีแนวพระราชดำริที่มุ่งหมายให้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวสยามได้วิวัฒน์พัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นดังพระราชดำริซึ่งมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าการขุดคลองเพื่อจะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นาซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านในเมืองให้วัฒนาเจริญขึ้นทำให้ราษฎรได้เริ่มอพยพเข้ามาทำนาในบริเวณคลองรังสิตมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นแปลงนาข้าวที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ในปัจจุบันบริเวณคลองรังสิตแห่งนี้ได้เปลี่ยนสภาพแปลวิถีไปจากข้าวใหญ่สีเขียวขจีกลับแทบไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้เห็นถึงความเป็นทุ่งหลวงในอดีตจากเส้นทางหลักของการสัญจรในยุคปัจจุบันผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปยังสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เคียงคู่กับคลองขุดแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานร่วม100ปีล่วงมาแล้วสถานที่ที่ใช้เป็นสถานีเพาะปลูกค้นคว้าและวิจัยข้าวแห่งแรกในประเทศสยามอันมีชื่อเรียกขานขนานนามในยุคปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยในครั้งนั้นถูกใช้ชื่อว่านาทดลองคลองรังสิตขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตรตราธิการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นนาบำรุงพันธุ์ข้าวตรวจสอบเรื่องวิธีการทำนาศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงดินและแสวงหาวิธีการเพาะปลูกข้าวที่ถูกหลักไปแนะนำให้แก่เกษตรกรโดยมีหลวงโภชากรหรือตรีมิลินทสูตรดำรงตำแหน่งหัวหน้านาทดลองโดยการดำเนินงานของนาทดลองคลองรังสิตนั้นได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆถึง18มณฑลและได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ดีเยี่ยมเก็บไว้โดยข้าวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ในครั้งนั้นคือข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2475ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วที่ได้รับการบำรุงพันธุ์จากนาทดลองรังสิตก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพันธุ์ข้าวทั่วโลก World Grain Exhibition Conference ณเมืองเรไยนาประเทศแคนาดานอกจากนี้ยังมีข้าวไทยพันธุ์อื่นๆได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนั้นถึง11รางวัลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ข้าวสายพันธุ์ไทยเป็นที่เลื่องลือไกลไปทั่วทั้งโลกล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2515นาทดลองรังสิตได้ถูกปรับชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาใหม่เป็นสถานีทดลองข้าวรังสิตก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นอีกครั้งเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปีพุทธศักราช2525โดยสังกัดในสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตร
1: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่กำเนิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนั้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพที่ดีมีราคาที่สูงในตลาดโลกความรุ่งเรืองในอดีตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีหรือที่เรียกว่านาทดลองคลองรังสิตในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยแห่งแรกในเรื่องข้าวไม่มีที่ไหนที่ดำเนินการมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นความแปลกใหม่เกิดเป็นศูนย์รวมเกิดเป็นศูนย์กลางของความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นและรวบรวมจากภูมิปัญญามาอยู่ที่นี่สำหรับพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้พัฒนาแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นการค้าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมข้างจะมากก็คือปทุมธานี1และกข31ความเป็นดั้งเดิมหรือล่องลอยในอดีตเนี่ยเรายังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นถาวรวัตถุแล้วก็หลักฐานทางเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มีสิ่งนี้คือรถแท็กเตอร์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ประเทศไทยได้นำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาในสมัยนั้นนับว่าเป็นงานทดลองที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการที่ดินหรือว่าในการเตรียมดินเป็นหลักครับสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือฉางหรือว่ายุ้งเก็บข้าวเป็นยุ้งที่มีการซ่อมแซมมาหลายครั้งนะฮะแต่ว่ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นยุ้งที่ตั้งอยู่ริมน้ำสมัยก่อนมีการขนส่งด้วยทางเรือเพราะฉะนั้นเรือจะเข้ามาเทียบตรงนี้แล้วก็ขนส่งพันเมล็ดพันธุ์ขึ้นลงได้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะคงไว้ให้ธัญบุรียังคงเป็นเมืองที่ผลิตอาหารของประเทศ
2: หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้ทุ่งข้าวซึ่งเคยเขียวขจีอยู่บนพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้ลดน้อยถอยลงไปจนแทบไม่หลงเหลือล่องรอยของท้องนาที่เคยกว้างใหญ่ในอดีต สืบเนื่องมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาทำพืชไร่และพืชสวนซึ่งพืชพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นมักจะเป็นผลหมากรากไม้อย่างกล้วยและส้มเขียวหวานโดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ท้องที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อให้เกิดสมญานามขึ้นว่าส้มเขียวหวานรังสิต
0: ส้มเขียวหวานหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่าแทงเจอรินพืชผลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยทั่วทุกถิ่นเนื่องจากนิยมบริโภคต่อกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้สันนิษฐานว่าได้มีผู้นำส้มเขียวหวานนั้นมาจากประเทศจีนเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า100ปีล่วงมาแล้วโดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานนั้นจะมีผลทรงกลมรูปร่างแป้นเล็กน้อยฐานผลกลมหม่นด้านล่างของผลเป็นแอ่งตื้นๆผิวผลเรียบมีเปลือกบางเนื้อส้มภายในเป็นสีส้มฉ่ำน้ำกลีบแยกออกจากกันได้โดยง่ายมีรสอร่อยหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยทำให้เป็นที่เลื่องลือว่าส้มพันนี้มีรสชาติดีเป็นหนักหนา
3: ส้มรังสิตเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในปี2510นะคะเกษตรกรที่ปลูกส้มบริเวณบางงุดหรือบางขุนเทียนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยค่อนปลูกค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าน้ำทะเลมันหนุนพอน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้เกษตรกรก็เลยเคลื่อนมาเห็นว่าทุ่งรังสิตที่เป็นทุ่งนาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสมแล้วก็ปลูกส้มได้ดีก็เลยมาเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยที่คลอง2อำเภอธัญบุรีนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจาก2511เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มปลูกส้มค่อนข้างที่จะเยอะโดยการมาเช่าที่หรือไม่ก็มากว้านซื้อที่โดยเฉพาะบริเวณหนองเสือ
4: เริ่มแรกเลยที่มาทุ่งรังสิตเนี่ยมันยังเป็นที่รกร้างที่ตอนปีเนี่ยนะยังเป็นที่รกร้างก็มาเริ่มบุกเบิกพอมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาเอาส้มมาทดลองทดลองปลูกเป็นนั้นว่าส้มปลูกได้ก็เลยทีหลังก็เลยเอามาปลูกกันบ้างพอต่อมาก็เลยปลูกกันเต็มทุ่งรังสิตเลยบรรยากาศของสวนส้มรังสิตตั้งแต่สมัยก่อนเฟื่องฟูมากคนทำระดับสวนส้มนี่โหเฟื่องฟูมากเงินไหลเวียนมากแบบว่ารายได้ดีมากคือส้มรังสิตเนี่ยรายได้ดีมากคนโอ้โหคนกับมีรวยกันเยอะ
3: ลักษณะเด่นของส้มรังสิตเนี่ยก็ผิวสีผิวเนี่ยจะสีเขียวออกเหลืองทองแล้วก็ผิวเรียบมันนะคะแล้วผิวบางแล้วในกรีบมันเนี่ยจะมีน้ำค่อนข้างเยอะจะรสชาติเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานแล้วเมื่อเราปอกออกมาเนี่ยกลิ่นที่แตะจมูกเราเนี่ยจะหอมซึ่งแตกต่างกันถ้าสังเกตนะปัจจุบันนี้เนี่ยส้มบางชนิดเวลาเราปอกออกไปเนี่ยเราไม่มีกลิ่นเนื่องจากว่าเขามีการแว็กแต่ลักษณะส้มรังสิตเนี่ยมีลักษณะเด่นคือผิวเนี่ยจะมันเหมือนกับแว็กแต่จริงๆแล้วเกษตรกรไม่ได้แว็กในอดีตเนี่ยส้มรังสิตเนี่ยก็จะส่งทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เวลาเกษตรกรเก็บส้มรังสิตเนี่ยก็จะเก็บในลักษณะผลเขียวเนื่องจากว่าระบบโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 1-2 วันถึงจะถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางเนี่ยผลส้มก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในผลส้มเองก็รสชาติจะหวานตรงตามพันธุ์ของส้มรังสิตความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ส้มรังสิตหายไปก็คือ 1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่คืบคลานเข้ามา 2.เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้อย่างผิดวิธีมันทำให้เกิดโทษต่อเกษตรกรโดยเฉพาะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเนี่ยการเจริญเติบโตของส้มเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ผลผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นไม่มีสวนส้มจากท่อมรังสิตเคยมีก็หายไปไม่มีเกษตรกรก็ต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเกษตรกรเคลื่อนย้ายไปอยู่หนึ่งพื้นที่ก็ถูกทิ้งเป็นรกร้างว่างเปล่าส่วนหนึ่งก็จะแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรร

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่มีรากเริ่มมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระปิยะมหาราชผู้พระราชทานสายน้ำแห่งความเจริญนามรังสิตประยุรศักดิ์สายทานที่ประดุจดั่งผู้ให้สายทานที่ประดุจดั่งผู้สร้างสายทานที่เคยก่อร่างสร้างความสมบูรณ์พูนพราวให้กับผู้คนชนชาติสยามหากแต่ในปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุ่งข้าวทุ่งเกษตรที่เคยระบือไกลกลับแปลเปลี่ยนกลายเป็นทุ่งแห่งความเจริญจนทำให้ลมหายใจของสายทานแห่งนี้กำลังจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่ในปัจจุบันนี้ได้มีทางรถไฟสายเหนือตัดผ่านหากเราเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางรถไฟเราจะพบกับสถานที่อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งเคยดำรงคงสถานะเป็นสถานีรถไฟคลองรังสิตสถานีรถไฟที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพแปรไปแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งความเจริญใดๆเลยมีเพียงป้ายสถานีที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานต่างจากช่วงเวลาเมื่อราว100ปีก่อนในวันที่13มีนาคมรัตนโกสินทร์ศก121ณสถานที่แห่งเดียวกันที่นี่คือจุดหมายปลายทางในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อเปิดเมืองธัญบุรีดังมีหลักฐานระบุไว้ว่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพระที่นั่งออกจากสวนดุสิตไปยังสเตชันรถไฟตำบลสามเสนเสด็จขึ้นประทับบนรถพระที่นั่งออกรถพระที่นั่งเวลาเช้า 1:15 นาทีถึงสเตชันรถไฟตำบลคลองรังสิตประยูรศักดิ์เวลาเช้า 2:15 นาทีหมายกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งร้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดเมืองใหม่เมืองแห่งความเจริญซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมืองที่มีชื่อหมายถึงเมืองข้าวเมืองที่ในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานขนานนามกันว่าธัญบุรี
1: เมืองธัญบุรีก่อตั้งขึ้นหลังจากการขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นเหตุให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งการปลูกข้าวและการค้าข้าวประจวบกับการเป็นเมืองใหม่ทำให้ทางรัฐบาลยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นอยู่บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นตรวจท้องที่ยกเขตแขวงขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองธัญบุรีโดยมีการแบ่งเขตแขวงเมืองธัญบุรีเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือและอำเภอลำลูกกานอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าให้ก่อสร้างสถานที่ราชการศาลาว่าการเมืองศาลเมืองจวนผู้ว่าราชการโรงพักพลตระเวนถนนดินอีกทั้งหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อรองรับการเติบใหญ่ของเมืองแห่งนี้ทำให้เมืองธัญบุรีในยุคนั้นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
2: เมื่อมันมีการขุดคลองผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะจับจองที่ดินทั้งโดยที่การที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงที่นานะคะมีการใช้ความรุนแรงมีการปล้นสะดมอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากในพื้นที่แห่งนี้นะคะในระยะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัชกาลที่5ต้องจัดการปรับปรุงการปกครองในพื้นที่นี้ด้วยการตั้งเมืองธัญบุรีขึ้น
3: การเสด็จมาเปิดเมืองธัญบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคลองมากเลยเพราะว่าชาวคลองและชาวบ้านในเมืองรังสิตได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่ตลาดรังสิตมาจนถึงที่ว่าการเมืองท่านเสด็จมาเปิดเมืองเนี่ยจากกรุงเทพมาโดยทางรถไฟแล้วมาลงที่สถานีคลองรังสิตจากนั้นก็เสด็จลงเรือยนต์นะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยนะคะแล่นตามคลองรังสิตมาเมื่อตั้งเมืองนะคะธัญบุรีเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อธัญบุรีเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในเขตที่ปลูกข้าวเป็นสำคัญจึงพระราชทานชื่อให้ว่าธัญบุรีแปลว่าเมืองข้าวนะเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองมีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปลาสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ก็เลยเรียกว่าเมืองข้าวคู่กับเมืองปลาคือมีนบุรีในปัจจุบัน
4: ชื่อนี้นะก็ดูตามป้าย ที่สร้างขึ้นเมื่อเปิดเมืองธัญบุรีนะที่ติดไว้หน้าที่ทำการเมืองหรือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีก็มีโยหญิง2ตัวเขียนว่าศาลาว่าการเมืองธัญบุรีบูนะสระอูแล้วก็โยหญิง2ตัวทีนี้พอมาถึงยุคหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยราชบัณฑิตได้พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเมืองต่างๆหรือสถานที่ต่างๆของทางราชการนะนะเขาก็มาเปลี่ยนชื่อธัญบุรีเนี่ยเห็นว่าให้เรียกง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นมาเปลี่ยนธัญบุรีตัดยอหญิงออกไปตัวนึงธัญบุรีก็เลยเหลือยอหญิงตัวเดียวเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2510
3: สถานที่ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะย้อนอดีตไปเมื่อร้อยกว่าปีนะคะคือศาลาว่าการเมืองธัญบุรีนะซึ่งเป็นเมืองที่รัชกาลที่5โปรดให้ตั้งขึ้นปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475นะสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จัดระบบการปกครองใหม่นะเมืองธัญบุรีก็ลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะธัญบุรีมีความสำคัญอย่างไร1ธัญบุรีนี้เป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางในด้านของการปกครองที่สำคัญของพื้นที่รังสิต2เป็นย่านเกษตร